90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: กองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: และนี่คุณขอไว้นะครับปริญญาลูกแม่ค้านักสู้ม.3ครับและในร้อยหน้าลิฟต์ด้วยพี่น้องชาวโรงงานนะครับชั้นธนาชัชชานะครับจะไปพบกับคุณ25กันยายนนี้ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดนะครับพบกับโอปป้าลูกทุ่งเต๋าภูสินพร้อมกับทีมดีเจของเรานะครับของรางวัลแจกกันแบบไม่อั้นเลยนะครับงานนี้ขอบคุณดีโครเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5มาโอสดพูดจำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ๊บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะครับสินค้าที่อยากพบปะชาวโรงงานแบบใกล้ชิดติดต่อบริษัทช้างไทยนะครับ02-974-5720
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนตกทุกวันเลยนะครับหลายคนประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจนะครับนั่นคืออาการคันยุบยิบนะครับเมื่อเราต้องสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นมันก็จะเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรานะครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าผิวกายผิวไม่แห้งด้วยเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับซื้อได้ตามร้านขายยารวมไปถึงช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
7: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซฟ
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช็อปยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ผมสวยแน่นอนนะครับเซตนี้มืออาชีพเลยนะครับแคบิลเคราตินนะครับทั้งหมดจะมี5ชิ้นด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินและซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับ1เซตนี้ปกติราคา695นะครับช้างไทยช้อปปิ้งจัดให้คุณในราคาพิเศษ550แถมเสื้อสวยๆเป็นรูปการ์ตูนน่ารักๆของดีเจนะครับแจกไปเลยอีก1ตัว0923524446ได้เลยจ้าโชว์เบอร์นี้นะจ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับเซตนี้มีจำนวนจำกัดเท่านั้นเฉพาะที่นี่ที่เดียวครับ

ฝนตกหรือเปล่าวันนี้แต่ท้องฟ้าโปร่งๆเนาะฝนก็ชอบมาช่วงเย็นๆมาแบบกระหน่ำด้วยนะครับใกล้จะเจอกันแล้วนะครับวันนี้18แล้วเนี่ย4ตุลาคม

าวไม่มองนั่นน่ะสิเนาะทำยังไงให้เขามองเนาะวันนี้ต้องแกล้งเดินสะดุดล้มต่อหน้านะครับเขาก็ยังไม่มองอ่ะไม่ช่วยด้วยทำยังไงดีทำพัชนาหล่นเหรอพัชนาหล่นเขาก็ไม่เก็บอ่ะแถมยังเดินมาขยี้ด้วยเอ๊ะทำยังไงดีนะ

แฟ้มบุญมานะครับบ้านเราท้องนาจ้าโอ้ยวันนี้เพลงสนุกจังเลยเนี่ยอยากจะเต้นแล้วเนี่ยอยู่กับดีเจออยต่อนะชั่วโมงหน้าวันอาทิตย์นี้มาทางดีเจกันนะครับ10 โมงแล้วเจอกันนะทุกคน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางกลิ่นยาก
5: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
7: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริงๆ
7: สอบถามโทร1153
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้ภาคส่วนต่างๆจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระขออภัยค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากองทัพเรือแถลงข่าวพร้อมตอบข้อซักถามในโครงการจัดหาเรือฟริเกตและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: วันนี้ภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานหรือ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะที่เวลา 8:30 นาทีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันและช่วงบ่ายผู้เกษียณอายุราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีกัปตันกองทัพเรือเตรียมแถลงผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเวลา 11:00 นที่หอประชุมกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะกรรมการจะร่วมชี้แจงรายละเอียดในทุกมิติพร้อมตอบทุกข้อซักถามส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้ฝนถล่ม71จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยและจะมีฝนตกหนักยาวไปถึงวันที่20กันยายนนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ตลาดน้อยกรุงเทพติดอันดับ14ย่านที่เท่ที่สุดในโลกประจำปี2026จากการสำรวจของ Time Out Global สำหรับตลาดน้อยเริ่มจากเป็นย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่คุ้นเคยกันในภาพของร้านอะไหล่และอู่เครื่องยนต์วันนี้ตลาดน้อยกลายเป็นอีกมุมของกรุงเทพที่เต็มไปด้วยเรื่องราวให้ค้นหาตรอกเล็กๆแห่งนี้มีทั้งศาลเจ้าจีนเก่าบ้านโบราณคาเฟ่ในตึกแถวบาร์เล็กๆและงานศิลปะที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆโดยทั้งหมดอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมชาติ
4: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

หาอยู่นะแฟนใหม่ใกล้ฉันนะอยู่ที่ไหนกันบ้างนะน่าจะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นี่ละค่ะ เป็นแฟนใหม่เป็นแฟนเก่าเป็นแฟนดั้งเดิมนะคะตั้งแต่12ปีที่แล้วนะคะหรือว่าใครฟังมา10ปี8ปี5ปี2ปีหรือว่าเพิ่งฟังเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนแล้วนะคะดีเจอ้อยค่ะรับช่วงต่อจากพี่ดีเจไกลสอนนะคะหาแฟนใหม่ใกล้ฉันจากเบลนิพาดาลอยมาหาแน่น้ำแข็งทิพวรรณค่ะว่าวบาบตรีชนรงค์แล้วก็ห้ามตัวมินตราอินทิราค่ะวันศุกร์แล้วนะคะอารมณ์ก็จะดีนิดนึงนะคุณผู้ฟังใครทำงานจันทร์ถึงศุกร์นี้ยิ้มออกเลยนะเสาร์อาทิตย์จะได้หยุดพักผ่อนค่ะส่วนใครเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดนี่ยาวๆไปเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะทักทายแฟนๆที่ฟังอยู่ผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ด้วยค่ะทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกเลย18กันยายนนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงฝนยังอยู่กับเรายาวๆไปเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังยืดอกแล้วก็พกร่มด้วย

0: สุขสนุกสดใสนะคะกับคนบ้านเดียวกันไผ่พงศธรค่ะต่อเนื่องจากคือเก่าและเสี่ยวเบียร์พร้อมพงเด็กนฤพลและดำดัสกอนเขาเป็นเสี่ยวกันนะคะร้องเพลงสนุกสนุกแหมได้บรรยากาศของวันศุกร์มากๆเลย
1: ซัสโก้ฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
0: ไปเติมน้ำมันกันดีกว่านะคะที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้อยากสมัครสมาชิกนะคะง่ายๆเลยเข้าไปที่ไลน์พิมพ์ตัวแอดแล้วก็ตามด้วยคำว่าซัสโก้ค่ะสมัครเสร็จปุ๊บแจ้งแค่เบอร์โทรศัพท์สะสมคะแนนแลกส่วนลดน้ำมันทองคำและของรางวัลอื่นๆเยอะมากๆเลยนะคะเติมน้ำมัน 1,000 บาทได้รับน้ำดื่ม 1.5 ลิตรด้วยใช้บัตรเครดิตKTCเติมน้ำมันครบ 1,200 บาทก็รับเพิ่มอีก1ขวดด้วยค่ะและอีก1สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าซัสโก้ค่ะนำคะแนนสะสม KTC Forever นะคะลากส่วนลดน้ำมันได้449คะแนนก็50บาทค่ะ899คะแนนก็100บาทเลยนะคะจนถึงสิ้นปีข่าวสารโปรโมชั่นดีๆติดตามได้ที่ Facebook Sasco ปั๊มน้ำมัน Sasco เติมพลังให้วันของคุณค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆใครที่มีรายชื่อต่อไปนี้โทรมาด่วนเลยค่ะ022807127 SMS 4689990 DJ ออยรออยู่จ้า

0: รีบด่วนเลยนะคะที่มีรายชื่อที่ในเพลงบอกไปนะคะโทรมารายงานตัวที่90ด่วนเลยนะคุณแมวคุณแหววคุณแดงคุณเก๋คุณเก่งนะคะยังมีอีกเยอะนะคุณโอคุณจิ๋มคุณจุ๋มคุณติ๋มโอ้ยมากมายจริงๆไอ้หนุ่มตู้เพลงขอบคุณย่าขมเม็ดตราใบหอค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอกแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: พี่ใบตองนะคะส่งข้อความมาบอกว่าส่งกำลังใจให้นะคะบอกว่ามอบให้กับขอเพลงเนาะเพลงที่หวานที่สุดอ๋อค่ะมอบให้กับตำรวจสภ.ลำสนธิ2ลำนารายนะพิเศษท่านรองผู้กำกับนะน่าจะฟังอยู่หรือเปล่าคะนะคะสวัสดีทักทายด้วยค่ะคุณปุ้ยพงเพชรแค่ถามก็รู้สึกดีนะคะสวัสดีคุณกิตติทัศน์ด้วยเช้านี้อยากจะฟังมนแค้นกันคู่นะส่วนพี่ขนองบอกว่าหัวอกพ่อห้างจ้าเพิ่มเติมกันได้นะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษให้เช้านี้มีความสุขมากที่สุดค่ะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้ใกล้หมดเขตแล้วอีกไม่กี่วันค่ะ12วันสุดท้ายนับถอยหลังเลยนะคะฝากล่องยาจุกยุงตราหานฟ้าส่งมาลุ้นกันหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ค่ะทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัล นะคะรวมแล้ว 179,500 บาทค่ะมีลุ้นทุกคนอายุเท่าไหร่เพศไหนได้หมดเลยขอให้คุณส่งมานะคะส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งน้อยก็ยังมีสิทธิ์แต่ถ้าไม่ส่งหมดสิทธิ์แน่นอนนะทองคำแท่งหนัก1บาทรออยู่ค่ะตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ค่ะฝากล่องหานฟ้านะคะจะเป็นสูตรสีเขียวออริจินอลกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องม่วงหรือขวดดำสูตรควันน้อยได้หมดเลยขอแค่ส่งมาแวะร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านแล้วเหมามาให้หมดเลยค่ะระหว่างเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องอาจจะมีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอให้เราได้ทองคำแท่งแล้วก็ต้องอย่าลืมถ้าได้ต้องไปแก้บนด้วยนะ

0: รีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ผมนุ่มสวยเงางามเลยนะคุณฟังด้วยกรีนไบโอค่ะซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะบอกเลยว่าซองนี้ถูกและดีค่ะยอดขายกว่า300ล้านซองเลยนะคะด้วย3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันด้วยผมนุ่มสวยมีน้ำหนักแค่หมักบำรุงหลังสระทิ้งไว้ 2-5 นาทีเท่านั้นเองนะคะส่วนคนทำสีผมค่ะแนะนำเป็นกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นด้วยนะผมจะดูสวยสดสายสีไม่เฟดไวแล้วก็ช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีด้วยนะคะของแท้ชื่อนี้กรีนไบโอระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมากับเพลงใหม่ล่าสุดของฝนธนสุนทรนะคุณผู้ฟังสนุกสนุกกันแบบเจ็บๆนะเดี๋ยวมาฟังด้วยกันคนบ่มีใจค่ะ
0: เล่าข่าว90
2: เซอร์ไพรส์เนียนจนพระเอกหลงเชื่อยูกิไฮทองคำแท็กทีมผู้กำกับและนักแสดงนางฟ้าหมอลำแกล้งหน้ามืดกลางกองทำเอาแชฟวรกรรีบไปช่วยก่อนเฉลยด้วยเพลง Happy Birthday เซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังงานนี้ทั้งฮาทั้งอบอุ่นเรียกรอยยิ้มกันทั้งกองค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
4: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
6: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
7: ฟุตฟิตฟุตฟิตอยากจะเป็นยุงทาหารฟ้า
4: หนีแล
5: ้
4: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหารฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหารฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาหารฟ้ากินยุง
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ

0: ศีลขาดค่ะเพลงใหม่ล่าสุด11ปีของการกลับมาของฝนศิลารัตน์นะคะเสาร์นี้คุยกันนะคะที่แชทชาร์จโชว์ค่ะ
1: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: าสุดของเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรนะคะคุณผู้ฟังกับคนบ่มีใจนะชอบเพลงนี้ขอมาได้เลยสนุกสนุกแบบอกหักอกหักนะคะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอแท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัว

0: ทุกคนได้โชคดีกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสนุกสนานกินข้าวด้วยกันแล้วก็ช่วงนี้ค่ะซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอดวิกส์นะคะอย่าลืมขอใบเสร็จที่ถูกต้องนะคะนำมาในงานก็จะได้ลุ้นของขวัญพิเศษเพิ่มเติมจากไอชินด้วยนะคะและตอนนี้ทางผลิตภัณฑ์ไอชินค่ะเขาเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเลย SMF แบตเตอรี่ EFB แบตเตอรี่และ AGM แบตเตอรี่ค่ะทั้ง3รุ่นนะคะตอบโจทย์ผู้ใช้รถเขาเน้นคุณภาพเน้นความคุ้มค่าสบายใจได้เลยมั่นใจได้เลยค่ะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน Facebook iShin After Market Thailand ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้เลย
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดย iShin แบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี้
3: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: พี่จ๋าหน้าโสมฝ้ามายาปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็บแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมสองแจ็บหาซื้อได้ที่ CJ Mall โซน9 Beauty และร้านค้าทั่วไป
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยา
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่สวยแบบตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
12: I love Apache
13: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
7: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับสาวแย้เจติยาค่ะ

0: และเจริยานะสาวเลยยังรอค่ะคุณผู้ฟังสนุกสนานกันส่งท้ายในชั่วโมงนี้นะคะถึงที่ทำงานกันแล้วหรือยังเอ่ยใกล้จะ9โมงเช้าแล้วนะคะน่าจะถึงที่ทำงานกันแล้วล่ะนะคะก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยของเราเพลินๆได้ตลอดทั้งวันนะเดี๋ยวช่วยทำงานถ่ายเอกสารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ส่วนคุณผู้ฟังที่ยังอยู่บนท้องถนนนะคะบอกเลยว่าบางทีเนี่ยฝนมันตกเยอะใช่ไหมคะก็จะมีจุดที่น้ำรอระบายนะต้องระมัดระวังบางทีรถใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะเหยียบน้ำนะกระเด็นโดนคนเดินถนนเปียกไปหมดเลยอันนี้คนเดินถนนเองก็ต้องระวังด้วยนะเชื่อว่าบางทีคนขับรถก็ไม่ทันระวังรวมถึงพี่ๆมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะพี่ๆมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขับขี่อย่างเพิ่มเติมความระวังด้วยเพราะว่าบางทีสองล้อเนี่ยนะมันไปไวเกินนี่ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในช่วงที่ถนนลื่นแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเส้นไหนรถติดกันบ้างในเช้าวันนี้นะคะน่าจะหลายๆจุดเลยทีเดียวแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกตกข้างทางนะคะก็มีเกือบทุกวันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะรถบรรทุกรถใหญ่พี่ๆที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะคะถนนบรมราชชนนีขาเข้าค่ะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าวันนี้รถเยอะมากสะพานพระราม8ขาเข้ารถก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะอ่ะสู้ๆตอนนี้เราไปอัปเดตข่าวกันก่อนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพ

0: นับสนุนโดย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
1: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรรมาธิการปปช.เผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายจ่อฟันล็อตแรกตุลาคมนี้ลุยอายัดทรัพย์กว่า320ล้านบาทคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายอาจพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ข้อมูลกับที่ประชุมกรรมการจากประเด็นที่มีการพบความผิดปกติในการประมวลผลและแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นปีพุทธศักราช2568 5,925 รายและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบ 15,000 รายด้วยผลการดำเนินการมีผู้ได้รับการบรรจุจากกรณีการแก้ไขคะแนน3,869 รายพ้นจากตำแหน่งแล้วทั้งหมดและจากนี้จะเรียกบรรจุทดแทนตามหลักเกณฑ์ส่วนคดีอาญาและคดีแพ่งยังดำเนินต่อไปไม่ได้ยุติเพราะพ้นจากตำแหน่งขณะที่ทางปปช.คาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาชุดแรกปลายเดือนตุลาคมนี้ในส่วนของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทยอยดำเนินการกับกลุ่มอื่นๆต่อไปส่วนผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รายงานการยึดและอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวรวม108รายการมูลค่าประมาณ320ล้าน8แสนบาทของบุคคลประมาณ20รายยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าเมื่อเวลา 7:35 นาทีรับแจ้งเหตุช่วยเหลือประชาชนตกท่อระบายน้ำสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงถึงที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้ประสบเหตุเป็นเพศชายตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค้นหาและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
6: เริ่มกันที่เรื่องสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดรับแคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของ EU โดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วพร้อมระบุว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างขั้วอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่แต่เป็นการสร้างระบบพหุภาคีระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ของประเทศที่มีอุดมการณ์ตรงกันต่อกันที่เรื่องรัสเซียและจีนซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ใช้สิทธิ์วีโต้คัดค้านร่างมติของสหประชาชาติที่ยื่นโดยสหรัฐเพื่อขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระในการตรวจสอบเฝ้าระวังและรายงานมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านออกไปอีก1ปีและที่ซาอุดิอาระเบียภาพถ่ายจากดาวเทียมและการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศร่วมกับแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมพลังงาน3แห่งเห็นพ้องตรงกันว่าเหตุโจมตีท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกและตะวันตกในซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้สถานีสูบน้ำมันได้รับความเสียหายรวม3แห่งไม่ใช่2แห่งตามรายงานก่อนหน้านี้ปิดท้ายที่เครื่องบิน F-16 ประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่ชนบทของรัฐมิชิแกนในสหรัฐระหว่างปฏิบัติภารกิจซ้อมบินตามปกติโดยนักบินสามารถดีดตัวออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัยอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
7: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นนะคะขมลรัฐขันธวินาหกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

25นาทีนะคุณผู้ฟังบุกฟ้าสายแนนค่ะกอดผ่านดวงจันทร์นิรันดรและคิดถึงเธอนะคะเป็น4เพลงหวานๆนะในวันศุกร์แบบนี้หลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเปิดเพลงสนุกๆกันไปหลายเพลงแล้วนะคงจะสดชื่นสดใสกันไปในการเริ่มต้นเช้าวันศุกร์นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะเรื่องของฝนตกนะเรื่องของรถติดน้ำรอระบายต่างๆนะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเพราะว่ามีเกิดขึ้นกันหลายจุดเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมานะข่าวต้นชั่วโมงก็พูดกันถึงเรื่องของการช่วยเหลือนะคนที่ตกท่อระบายน้ำแถวๆบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีเขตพระโขนงด้วยนะซึ่งก็มีคุณฟังบอกว่าแถวนั้นรถติดมากๆนะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเลยนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่นะขอให้ปลอดภัยนะคุณผู้ฟังก็ติดตามข่าวคราวต่างๆนะคะมีเรื่องของงานซ่อมผิวจราจรที่ราชพฤกษ์จากต่างระดับชัยพฤกษ์ต่างระดับบางรักน้อยด้วยนะคะซึ่งการจราจรก็จะเคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันพระราม2นะคะสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่รถก็จะวิ่งได้ช่องทางซ้ายตอนนี้การจราจรก็ติดขัดด้วยนะใครที่ฟังอยู่บนรถฟังอยู่เส้นทางไหนเจอเรื่องรถติดก็ใจร่มๆฟัง90ลูกทุ่งรักไทยกันแล้วก็แวะมาทักทายกันได้คุณฟังที่อยู่บ้านอยู่ที่ทำงานนะคะฟังสบายๆอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมคุณพลอยบางกอกใหญ่ได้ฟังแล้วคนบ้านเดียวกันนะคะพี่วิชาญหัวอกพ่อห้างค่ะมีคุณแสงเพชรนะคะกับเพลงของอุ๋งอิ๋งคุณพัชสอนจากบางแคนะคะดวงตาคงทองค่ะคุณทันสาธุประดิษฐ์ลำเพลินได้ฟังแล้วเช่นเดียวกันคุณตุ้งวัดไซในรอยหน้าลิฟต์นะคะแล้วก็พี่สายน้ำด้วยทาแนเดอร์ความฝันนะคะอ่ะช่วยเลือกกันได้ทาง022807127และ SMS ของเรานะคะ4689990ค่ะอีกหนึ่งเพลงฮิตที่ติดค้างกันไว้นานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังเลยนะคะเอ๊ะหรือว่าเปิดบ่อย

0: เสียงเพลงนะมีหน้าที่สร้างความสุขสร้างกำลังใจให้กับคนฟังแล้วเนี่ยสองเพลงนี้นี่คือทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบค่ะคลื่นแผลชนาและหัวใจนักสู้บาวี
1: ่ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: เชอร์เอมนะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายเลยค่ะปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติค่ะอย่างยาน้ำมันเหลืองนะส่วนประกอบคือขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยเป็นตัวยาสำคัญค่ะใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดเยาะตามร่างกายแล้วก็บรรเทาอาการบวมต่างๆด้วยนะคะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมสุดฮอตของเราได้สนุกกันต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งก็จัดมายาวนานเป็น10ปีแล้วนั่นก็คือฉันทนาช้าๆนะคะยกทีมดีเจและศิลปินไปหาพี่น้องชาวโรงงานถึงที่เลยนะคะมีทั้งเงินรางวัลของรางวัลมีเกมสนุกสนุกมากมายเลยนะคะวันศุกร์ที่9ตุลาคมเดือนหน้านะคะที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะโรงงาน2สูตรประการนะคะเขาเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพนักงานกว่า 1,200 คนเลยนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะก็จะนำพาความสนุกสนานนะคะไปมอบให้ถึงโรงงานเช่นเดียวกันขอบคุณดีคอเจนค่ะเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้ามาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ๊บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ90 Super Request ช่วงหน้าข้อความที่1กับข้อความที่8มาเลยจ้ะ4689990 90สุขแล้วตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณนะคะแล้วส่งมาได้เลยใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้

0: มาริสานะนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะคะข้อความจากคุณผู้ฟังส่งมาลุ้นกัน90 Super Request นี่มาไวมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็มากันเป็น10ข้อความแล้วด้วยต้องมีคนโดนดองนะบอกเลยของที่ดองไว้นะบางทีก็มีประโยชน์นะคุณผู้ฟังดองไว้หมักไว้อย่างเช่นชาหมักคอมบูชามีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะเกิดจุลินทรีย์ที่ดีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนั่นเองนะคะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: จุลินทรีย์ตัวนี้นะช่วยดูแลลำไส้กระเพาะอาหารค่ะซึ่งการมีจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเราเนี่ยนะคะย่อมดีกว่าแน่นอนเพราะว่าช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคด้วยแล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นนะคะคนที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่นะคะต้องดูแลตัวเองปรับเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็ใครที่ชอบกินเผ็ดกินอาหารรสจัดจัดควรจะหลีกเลี่ยงนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีอาหารเนี่ยมันก็เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารได้นะคะและอย่าลืมอย่างที่บอกไปว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ในชาหมักคอมบูชาบิเทเกนค่ะ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาตามใจกันเนาะ90สุกแล้วนะคะใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดี
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลินกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาร่า
2: 90ซุปเปอร์รีเควส
3: 90สุกแล้วข้อความแรกของเรานะคะบอกว่าอยากเห็นหน้าจังเลยค่ะถ้าอยากเห็นหน้าจังเลยนะสำหรับดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยของเราทุกคนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ไปเห็นหน้ากันได้นะคะที่สเตเดียมวันกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์แฟนๆ90ไปไวๆนะคะ 11:00 นจองที่นั่งหน้าเวทีได้เห็นหน้าใกล้ชิดแน่นอนค่ะ

0: ีกับคุณสำราญด้วยนะคะอยากเห็นหน้าจังเลยได้ฟังเรียบร้อยพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ข้อความแรกของเรานะคะคนที่2คุณไก่เด็กการกับเหนื่อยจังอยากฟังเสียงนะวันศุกร์ก็จะเหนื่อยๆหน่อยเนาะ3พี่สำเร็จดอกจานประหารใจค่ะ4คุณคิตตี้จุดดำในดวงใจนะคะ5พี่ขนองหัวอกพ่อห้างค่ะ6นะคะสุขสันต์วันศุกร์คุณเอเป็ดซิ่งด้วยนะคะแล้วก็มี7รักพ่ายที่แกงสะพือคุณปุ้ยนะคะแล้วก็ผู้โชคดีคนที่8งงมากนะเพราะว่าข้อความแรกบอกว่าอยากเห็นหน้าจังเลยแต่ว่าคนที่8บอกว่าบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีนะคะเอ๊ะตกลงจะเอายังไงดีนะเดี๋ยวมาฟังบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีช่วงหน้าค่ะ
1: แคบิวชุดเคราติน
2: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
3: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินค่ะ
2: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
3: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์เคราตินบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน

0: โอเชียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
9: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
13: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอพอดคอ
14: ทักทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์
15: สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
14: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
15: มัมบอดี้ดอกน้องบอกด้วยความห่วงใย
12: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
14: มวลมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90 90 Super Request

0: ความเลยนะคะแฟนเรือนสะเทือนใจนี่ดองไว้ก่อนนะคะคุณเอเปสซิ่งนะขอบคุณทุกข้อความเดี๋ยวดองเอาไว้มีแซวเข้ามาว่าดองมากระวังแก๊สขึ้นนะคะนะคะเป็นแก๊สแห่งความน้อยใจนี่น้อยใจไปเคลียร์กันได้4ตุลาคมนี้นะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราแฟนๆนะคะที่ขอเพลงเราไม่ได้ฟังนะตามไปทวงกันได้เลยนะคะสเตเดียมวันบรรทัดทองค่ะอีกไม่กี่วันแล้วเราได้เจอกันนะคะที่จุดนัดพบของคนลูกทุ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้สนุกสุดมันแน่นอนเพราะว่า2วงหมอลำระดับตำนานนะอย่างเช่นศิลปินภูไทยนี่24ปีแล้วคุณผู้ฟังระยะเวลา24ปีนี้โอ้โหนานมากจริงๆนะที่อยู่ในวงการของเรามาแล้วก็สร้างความสุขเช่นเดียวกับระเบียบวาทศิลป์นี่60กว่าปีแล้วด้วยนะคะ2วงนี้ค่ะก็จะมาเจอกันใจกลางกรุงนะบนเวทีเดียวกันลูกทุ่งสแควร์ของเรานั่นเองใครพลาดแมตช์นี้นี่คือบอกเลยว่าอีกนานมากกว่าจะได้เจอโอกาสดีๆแบบนี้กับ2วงหมอลำมาเจอกันแบบนี้หรือว่ามีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้น4ตุลาคมนี้11โมงนะคะจองเก้าอี้หน้าเวทีกันได้เลยค่ะเตรียมพร้อมความสนุกสนานเต็มเวทีแน่นอนตอนนี้ฟังข่าวก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้า
1: ก้าวสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: การท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: เร่งรีบ
10: ตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
14: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
15: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
16: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เร่งดำเนินคดีกลุ่มนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนแนวกั้นออกนอกเส้นทางกระทบข้าวตอกฤาษีพืชหายากย้ำดำเนินคดีเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
17: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรจอมทองดำเนินคดีกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ10คนฝ่าฝืนป้ายเตือนและแนวกั้นออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาบริเวณลานข้าวตอกฤาษีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อถ่ายภาพจนส่งผลให้พืชพันธุ์อนุรักษ์ในพื้นที่เปราะบางได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานจากภาพถ่ายกล้องวงจรปิดเข้าประกอบการแจ้งความโดยนายจิรานิติเชิงสะอาดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดเผยว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งต้องดำเนินคดีตามพรบ.อุทยานแห่งชาติไม่มีข้อยกเว้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติของประเทศต่อไปจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการเหยียบย่ำหลายจุดบริเวณลานข้าวตอกฤาษีซึ่งเป็นมอสขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นพืชหายากที่เจริญเติบโตได้เฉพาะในป่าเมฆที่มีความสมบูรณ์สูงความชื้นคงที่และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรขึ้นไปเท่านั้นข้าวตอกฤาษีนั้นเป็นพืชที่มีความเปราะบางสูงมากมีอัตราการเจริญเติบโตช้าการถูกเหยียบย่ำเพียงครั้งเดียวอาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานหลายปีหรืออาจทำให้กลุ่มพืชตายลงโดยไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกหลังจากนี้อุทยานจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจัดส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในจุดเปราะบางถี่ขึ้นพร้อมปรับปรุงแนวกั้นป้ายเตือนให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้ามเหยียบย่ำพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิดและห้ามลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่มีป้ายหรือแนวกั้นเพื่อร่วมกันปกป้องและรักษาคุณค่าทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
16: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาการเบาหวานขึ้นตาติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
5: คู่มือสุขภาพ
9: อาการของเบาหวานขึ้นตามีดังนี้มองเห็นจุดหรือเส้นดำคล้ายอยากย่ายลอยไปลอยมามองเห็นภาพบิดเบี้ยวตามัวประสิทธิภาพการมองแย่ลงสายตาไม่คงที่แยกแยะสีได้ยากขึ้นเห็นภาพมืดเป็นบางจุดสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดวิธีการรักษาเบาหวานขึ้นตาระยะแรกหากมีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงปานกลางแพทย์จะคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแทนการรักษาซึ่งผู้ป่วยต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีควบคู่ไปกับอาการเพื่อไม่ให้อาการลุกลามระยะก้าวหน้าระยะนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงขึ้นสามารถรักษาด้วยการเอ็กซเรย์เพื่อควบคุมรักษาการรั่วซึมของหลอดเลือดและหลอดเลือดที่ผิดปกติหากมีอาการรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นเลือดออกในวุ้นตาอาจต้องผ่าตัดวุ้นตาเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นนั่นเองชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
16: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกานะคะท่านมนรัฐขันธ์ทาวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

ขอทาง SMS นะคะรักพายที่แก่งสะพือนะดอกอ้อทุ่งทองและการตองทุ่งเงินค่ะลำไยหายทองคำกับเด้อเดียงด่างนะคะมีสเตย์จากต้าตอจวอด้วยแล้วก็ซานสารสินค่ะกะดึกก็เหงากะเช้าก็โสดนะเป็น4เพลงสนุกๆนะคะในต้นชั่วโมงนี้10โมงกับอีก22นาทีแล้วนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ

ผิวใสนะเริ่มต้นง่ายๆแค่ล้างหน้าและบำรุงนะคะคุณผู้ฟังคู่หูวิซีจาก Royal Beauty สเต็ปแรกก็คือใช้สบู่ผิวใสวิซีก่อนนะช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็รอยสิวกลิ่นส้มสดชื่นนะคะอ่อนโยนด้วยใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายค่ะจากนั้นสเต็ป2ก็เติมความฉ่ำเด้งด้วยเซรั่มผิวใสวิซีที่เข้มข้นผสมคอลลาเจนล็อกความชุ่มชื้นผิวเรียบเนียนแล้วก็กระชับด้วยนะคะสบู่ก้อนละ59บาทเซรั่มนี่ซองละ49บาทนะคะ7-Elevenและ CJ Mall ค่ะสังเกต2สีส้มๆนะคะมีตัวหนังสือสีดำเนี่ยเขาจะเขียนมุม2ว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันได้เลยค่ะสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนค่ะ02-280-7127นะคะและ SMS 4689990ค่ะแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะ

กาศทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่พรุ่งนี้บ่ายโมงนะคะลุ้นกันค่ะคุณผู้ฟัง10อันดับเพลงดังของเราเพลงนี้จะอยู่ในชาร์ตอันดับที่1หรือเปล่าหัวอกพ่อห้างนะแม่มณีวรรณ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: มาเจอกันนะคุณผู้ฟัง11โมงค่ะรีบมาจับจองเก้าอี้หน้าเวทีเลยทีเดียวของแจกมากมายจากผู้สนับสนุนใจดีนะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงสายๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รับคูปองตามบูธผู้สนับสนุนใจดีของเราร่วมกิจกรรมในบูธค่ะได้คูปองมาเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วหย่อนที่กล่องบูธช้างไทยช้อปปิ้งรอลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงได้เลยนะคะสนุกสนานกับศิลปินเต็มเวทีสายหมอนี่คือห้ามพลาดนะเพราะว่าเจอทั้งระเบียบวาทศิลป์แล้วก็ศิลปินภูไทยด้วยนะบอกเลยว่าแน่นมากแน่นอน FC ของแต่ละศิลปิน FC 90ลูกทุ่งรักไทยก็มาตามเชียร์ให้กำลังใจพวกเราดีเจกันด้วยใส่เสื้อ12ปีมาเจอกันก็ได้หรือว่ารุ่นไหนที่มีใส่มาถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยกันนะคะ4ตุลาคมนี้11โมงสเตเดียมวันบรรทัดทองใจกลางกรุงค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชาหมักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตราเชยยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะท็อปนารากรนะคะจากระเบียบวาทศิลป์ค่ะมาเจอกันแน่นอนนะคะโชว์สุดพิเศษรวมถึงเต้ายองด้วยนะคะมีเพลงใหม่มาฝากแฟนๆด้วยนะมากรี๊ดกันได้เลยจ้า

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
4: ฉันทนาชัชชา
5: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
6: เมื่อตอนนั้นมันเล่าใจเอาเน
7: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
5: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ตอนนี้ยังไม่เหงานะคะตอนนี้10โมง44นาทีนะคะเพราะว่าถ้าดึกเมื่อไหร่เหงาเมื่อนั้นเลยทีเดียวนะคะจิ้งหรีดขาววงเทวันงานใหม่ล่าสุดสนุกๆค่ะขอฟังมาได้ที่90นะจ๊ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองเนี่ยก็เริ่มต้นทำได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับค่ะที่เขานำคุณค่าของโสมเกาหลีตั้งกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตั้งกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้เลยที่ร้านค้าทั่วประเทศค่ะแล้ววันนี้นะโปรโมชั่นสุดพิเศษเนี่ยเก็บให้ครบ3ฝาจะรวมเป็นเครื่องฝาของเครื่องดื่มกำลัง OT ก็ได้นะคุณผู้ฟังคือเก็บให้ครบ3ฝานะพร้อมเงินเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองค่ะไปร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะแล้วก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับได้ฟรี1ขวดเลยค่ะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการคุณผู้ฟังห้ามพลาดกับโปรนี้เด็ดขาดเลยนะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงนะคะสำหรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับและเครื่องดื่มชูกำลังOT ค่ะนะคะอีกหนึ่งเพลงที่คุณฟังช่วยเลือกมาที่90ลูกทุ่งรักไทยจัดไปบังเอิญมันได้อะจากแอนอลดีค่ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
7: ้ยกพวกมากันนาน

0: 179,500 บาท
1: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาผ่านฟ้ากินยุง
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ไปดีกว่านะคะไปหามาแล้วเดี๋ยวรออยู่ที่บ้านนะคะรออยู่ที่ครัวแล้วกันนะคะสำหรับหน่อไม้นะสวัสดีพี่พิทยาด้วยหัวใจคือทอดจ้าทักทายตอนสายๆคุณพ่อน้องทิวฟังอยู่แก่งคอยสระบุรีคุณพี่ดวงใจจอมทองนะคะพี่สายน้ำค่ะพี่เล็กตลาดพลูบอกว่าส่งกำลังใจมาให้นะจ๊ะคุณวิสูตรบางบอนมนแคนแก่นคูนพี่ระดาบางกรวยบอกว่ารายงานตัวจ้าฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะคะก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันละกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยจะมี Facebook Live ด้วยเดี๋ยวแวะไปคุยกันแฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90นะทุกคนแล้วก็ฝากนะคะเล่น Facebook ไปกดติดตามทั้งแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90กดติดตาม1ทีนะคะแฟนเพจข่าวลูกทุ่งค่ะแล้วก็แฟนเพจที่ชื่อลูกทุ่งออนไลน์รวมถึงแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์นะคะเดี๋ยววันที่4ตุลาคมเนี่ยใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศชมการถ่ายทอดสดทางแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ได้สำหรับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์รวมถึง YouTube ลูกทุ่งสแควร์ค่ะฝากคุณผู้ฟังเข้าไปกดติดตามใน YouTube กันสักคนละ1ทีนะคะอย่า กด2ทีนะเดี๋ยวมันจะเป็นการไม่ติดตามเอาทีเดียวพอนะคะ YouTube ลูกทุ่งสแควร์ค่ะเดี๋ยวมานะคะไปฟังข่าวก่อน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ดีแคชแม็กสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลดอนยืนยันรัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นหากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำไม่กังวลกระทบเสถียรภาพรัฐบาลส่วนจะหยิบยกประเด็นคดีหัวสวหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าขณะนี้ต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจากนั้นฝ่ายรัฐบาลจะได้พิจารณารายละเอียดว่าฝ่ายค้านมีประเด็นใดที่ต้องการอภิปรายโดยหลังจากการยื่นยติแล้วคาดว่าจะมีขั้นตอนการตรวจสอบยติประมาณ1สัปดาห์และอาจจะใช้เวลาให้รัฐบาลเตรียมตัวอีกประมาณ 7-10 วันซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อใดโดยนายพลดอนยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นและทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเนื่องจากรัฐมนตรีแต่ละคนมีความมั่นใจว่าที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและพยายามแก้ไขปัญหาของประเทศส่วนกรณีที่อาจมีการหยิบยกประเด็นคดีหัวสว.มาอภิปรายด้วยหรือไม่นั้นนายพลดอนระบุว่าไม่สามารถตอบได้เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้เขียนยติต้องสอบถามฝ่ายค้านว่ายังมีประเด็นใดที่ติดใจหรือสงสัยและหากมีการบรรจุไว้ในยติฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาส่วนฝ่ายค้านจะยื่นยติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หรือมาตรา152นายพลดอนระบุว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านจะเป็นผู้พิจารณาที่พิสูจน์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: สำนักงานเขตพระโขนงรายงานความคืบหน้าเหตุคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าโรงดินพลัดตกภายในบ่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทเมื่อช่วงเช้าวันนี้เบื้องต้นคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาล่าสุดเวลา 8:55 น.เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยปตึกตึ้งปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าวและดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนกำลังทหารพรานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าปรับปรุงบ้านให้ประชาชนเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: พื้นบ้านหลังหนึ่งอาจไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าพื้นที่ที่แข็งแรงพอให้คนในครอบครัวได้เดินได้ใช้ชีวิตและได้พักอาศัยอย่างปลอดภัยในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49นำกำลังพลชุดกิจการพลเรือนและชุดช่างลงมือช่วยประชาชนปรับปรุงพื้นบ้านจากพื้นที่เดิมที่ใช้งานไม่สะดวกให้กลายเป็นพื้นคอนกรีตที่แข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตมากขึ้นทหารที่กำลังผสมปูนขนวัสดุและช่วยกันเทคอนกรีตอาจดูเป็นงานช่างธรรมดาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือการลดปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของครอบครัวหนึ่งทั้งเรื่องความสะดวกในการเดินการดูแลบ้านความปลอดภัยของคนที่อยู่อาศัยและระหว่างที่มือกำลังทำงานปากก็ได้พูดคุยกันกำลังพลทหารพรานใช้โอกาสนี้รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนทำให้การลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงปูนและแรงงานแต่ยังมีความใกล้ชิดและความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่างทหารกับประชาชนเพราะในพื้นที่ชายแดนใต้การดูแลประชาชนอาจเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะท่ามนรัฐขันทวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปกครองชนสวัสดีค่ะ
9: ท ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: รศักดิ์นะคะอ้ายแพ้ขาวหรือเจ้าลำเอียงค่ะต่อเนื่องจากไอดีนพินันเสียดายอ้ายบอกปึกนะคะคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครั้งที่แล้ว2สิงหาคมไอดินนี่ขับรถมาจากขอนแก่นเลยทีเดียวเรียกว่าขับรถฝ่าฝนมาตั้งแต่วันเสาร์นะมาเจอแฟนๆหน้าเวทีวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยเสียงกรี๊ดกระหึ่มสเตเดียมวันนะคะศิลปินเองก็ใจฟูค่ะแล้วก็แฟนๆหน้าเวทีร้องตามเพลงของไอดินพี่นันได้ทุกเพลงเลยนะคะแฟนๆไปชมย้อนหลังได้ตอนนี้ก็ที่ YouTube ลูกทุ่งสแควร์ค่ะป๊อปปี้ประชญลักษณ์เสาฮักก็บอกนะคะรวมถึงป๊อปจินตรากับคนดีที่อ้ายบอกฮักด้วยงานเก่าที่ฮิตมากๆของบุญตาเมืองใหม่นั่นเองนะคะ 11:24 ค่ะทักทายแฟนๆทาง Facebook Live นะมีแต่คนสวยเข้ามานะพี่อวยพรพี่มาลีพี่สุนันท์นะคะพี่ดวงแก้วนี่เป็นคนสวยด้วยไหมไม่ใช่นะคะ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะชวนแฟนๆไปเที่ยวคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้โอ้โหด้านหลังจอนะที่ดีเจออย Facebook Live อยู่บอกเลยว่าแปลกมากงงมากทำไมศิลปินถึงหล่อถึงสวยกันขนาดนี้ทุกคนเลยนะขนาดรุ่นใหญ่นะอย่างเช่นพ่อเอ๊ะพักดีพ่อวีวีรพงษ์ยังแบบหล่อเลยอ่ะคิดดูสินะคะเต้าพี่เต้าน้องท็อปนารากรเต้าหยองอย่างเงี้ยนะคะน้องมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ก้องชัชวาลอามน้อยนี่ก็หล่ออามพุทธิพัฒน์ก็หล่อเพชรคทาวุฒิก็หล่อแมนมณีวันก็หล่อคุณผู้ฟังมีแต่คนหน้าตาดีไปรวมตัวกันที่สเตเดียมวันนะคะส่วนสาวก็สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบบัวพรชนกเต็นพิชยานะคะน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทน์นี่คือสวยเซ็กซี่เลยน้องปลายขนกพรก็สวยสดใสนะคะน้องบีบุษกรแล้วก็แอนนาพรีชยาแต่ละคนบอกเลยว่ามีเสน่ห์มากนะบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรารอบนี้คึกคักแน่นอน
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ถ้ามีอาการแบบว่าแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องอย่าไปคิดว่าอุ๊ยเราโดนใครเสกของใส่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะ นี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของกรดไหลย้อนนะคุณผู้ฟังบางทีความเครียดกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะคะอยากห่างไกลกรดไหลย้อนค่ะแนะนำปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกอย่างชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะคะซึ่งดื่มคู่กับอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารด้วยซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะเดี๋ยวไปคุยกับแฟนๆทาง Facebook Live กันต่อนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทุกคนที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะจะได้ต้อนรับแม่แก้วนะคะคุณแม่ของน้องณเดชน์คุกิมิยะนะคะจะพาศิลปินในสังกัดมาไลฟ์พูดคุยแนะนำตัวเดี๋ยวรอไปชมกันบ่าย 3 นะคะ

0: สนุกสุดมันนะกับมนแคนแก่นคูนนะคะที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราแฟนเขาผู้สาวอายมวนมวนนะละ4ตุลาคมนี้ไปมวนนำกันเด้อนะแฟนๆที่มาคุยกับออยทางไลฟ์เนี่ยนัดหมายกันแล้วนะคะว่าจะไปเจอกันไปสนุกสนานเพื่อนๆพี่น้องนะที่เป็น FC 90ลูกทุ่งรักไทยบางทีไม่ได้เจอกันแล้วก็มีจุดนัดพบแบบนี้ละค่ะให้ได้เจอหน้ากันให้ได้หายคิดถึงนะทักทายพูดคุยถ่ายรูปนะคะแล้วก็บันทึกไว้นะใน Facebook นะคะซึ่งเวลาผ่านไปอีก10ปีข้างหน้ามันก็อาจจะตั้งเตือนมาเป็นความทรงจำย้อนหลังว่าเมื่อ10ปีที่แล้ว4ตุลาคมปี69นะเราเจอกันที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นี่นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องไม่พลาด
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: เป็นแบรนด์ที่อยู่กันมายาวนานแล้วนะคะกับป้วยเซียน90ปีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ด้วยนะคะเป็นมาตรฐานระดับโลกค่ะยาวนานกว่า30ปีนะคะใครที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลค่ะไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะเกาะซีเกาะแปดหรือว่าจะเป็นหมู่เกาะสุรินทร์บริเวณอ่าวช่องขาดนะคะหรือว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติสิรินาที่ภูเก็ตค่ะจะเจอเก้าอี้ม้านั่งจากป้วยเซียนในโครงการป้วยเซียนโกกรีนทูเก็ตเตอร์นะ

ะทำจากพลาสติกเหลือใช้ที่พวกเราทุกคนส่งไปนั่นเองค่ะเรียกว่าได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดเลยนะคะ Facebook Fanpage โป้ยเซียน TikTok โป้ยเซียน Official TH YouTube โป้ยเซียนofficial ค่ะลูกทุ่งฮอลิเดย์กับยาดมตราโป้ยเซียนชวนคุณไปเที่ยวฟรีตลอดทริปนะคะในวันที่13ธันวาคมพรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะช่วงบ่ายเนี่ยรอลุ้นเลยนะดีเจออยจะโทรหาใครบ้างนะคะมาร่วมสนุกหน้าใหม่นะเพื่อรับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งใครลงทะเบียนแล้วรอเลยค่ะส่วนใครยังไม่ลงทะเบียนโทรมาได้เลยที่022807127แล้วก็อย่าลืมแวะไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป้ยเซียนใต้กิจกรรมนี้นะคะเพื่อให้การลงทะเบียนสมบูรณ์พาไปเที่ยวกันนะคะทริปนี้นี่คือจะเดินเที่ยวเยอะกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังคนที่ลงทะเบียนต้องพร้อมนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วนะจ๊ะเพื่อความคล่องตัวความสุขสนุกสนานในลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกัน

0: ว่ากันว่าดอกจานเนี่ยเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงนะคะพอดอกจานร่วงหล่นนะฤดูใหม่ก็จะเข้ามานั่นเองนะคะคล้ายๆกับเวลาอกหักนะมองดนดอกจานนี่คือเขาทิ้งไปแล้ว เขาทิ้งไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะกับเวียงเวียสุกลวัฒน์ณัฐอติรุธและปอยฟ้ามาลัยพรสนุกสนานกันนะคะกับเพลงลูกทุ่งนะพูดถึงเพลงลูกทุ่งของเราทั้งลูกทุ่งทั้งลูกทุ่งหมอลำนะคะไปประกอบในละครแต่ละเพลงนี้ก็ดังก็ฮิตแล้วก็ติดหูกันทั้งนั้นเลยทีเดียวค่ะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: อยากได้ทองคำแท่งหนัก1บาทจะทำอย่างไรดีนะคะมาลุ้นกันดีกว่าโอกาสสูงมากนะชิงกับคนจำนวนหมื่นเท่านั้นเองคุณผู้ฟังทองคำแท่งหนัก1บาทนะใครได้ไปก็พาดีเจออยไปเลี้ยงหมูกระทะด้วยละกันนะคะถือว่าโชคดีมากนะแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆจะได้มาไม่ได้แน่นอนนะไปร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านค่ะซื้อยาจุกกระยุงตราหันฟ้ามานะคะแล้วก็ตัดแต่ฝากล่องเนาะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนฝากล่องแล้วส่งเลยไม่ต้องรอ12วันสุดท้ายค่ะตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ขอให้โชคดีได้ทองคำแท่งกันไปแล้วก็หมดเขตส่งสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอส่งก่อน30กันยายน
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามว่า
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่ค
2: ู่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
8: หอมจัง
9: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
10: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
11: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ90 90ซุปเปอร์รีเควส

0: สุดคลาสสิกนะจากแดงศิตกรค่ะกับหัวใจคึดฮอดในช่วงเวลานี
1: ้90ซุปเปอร์รีเควส
0: ถ้าถามว่าหัวใจคึดฮอดไหมก็ต้องตอบว่าหัวใจคึดต่อเด้อ

0: ณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับนิ้งหนิงคำพนางซองเดอร์
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจ่าย

0: ใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
1: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
4: เพื่อสุขภาพของสตรี
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

คุณทุกคนนะคะที่ส่งข้อความมาโทรมาหลังไมค์นะคะส่งกำลังใจให้กันในวันศุกร์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวบ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจดองนะคะแล้วก็4โมงเย็นเดี๋ยวดีเจออยแวะมาอีก1ชั่วโมงเจอกันตอน4โมงเย็นนะคะมื้อเที่ยงวันนี้กินข้าวให้อร่อยค่ะฟังเพลงผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ของเราจังหวะหัวใจเต้นตลอดเวลา

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ใส่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใส่ได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดี
0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

0: ครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
1: มาพร้อมหน้าพร้อมตากับเซ็กซี่ได้เวลาจี้หอย

เริ่มต้นกันแบบสนุกเลยครับวันศุกร์ทั้งทีครับศุกร์ที่เรียกว่าน่าจะเป็นศุกร์ที่แบบว่าอึมครึมสุดๆเลยทีเดียวบ่ายโมงกับ25นาทีครับดองอยู่ที่นี่เรียบร้อย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับเจอกันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับเจอกันในช่วงเวลาของดองนะครับที่เราคุ้นเคยกันอยู่บ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นครับเริ่มต้นแบบสนุกในวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ด้วยเมาเล่าเมารักครับไม้วิรมพรฟิชชิ่งมอสคำหมากบินครับคนบ้านเดียวกันจากไผ่พงศธรคือเกาละเสี่ยวนะครับเบียร์พร้อมพงเนกฤพลดำดัสกรแล้วก็จีหอยเมื่อสักครู่นี้กับพีเสด็จนั่นเองครับก็เรียกว่าคึกคักสู้กับความอึมครึมกันเลยทีเดียวนะครับแหมเมื่อวานก็ฝนตกลงมาในช่วงเย็นอาจจะไม่ได้หนักหน่วงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ตกแบบยาวๆเลยทีเดียวครับพอมาช่วงเช้าวันนี้ก็นึกว่าจะมีแดดเหมือนอะไรวันที่ผ่านมาอึมครึมซะอย่างนั้นครับผมออกจากบ้านวันเที่ยงได้นะครับจากบ้านผมนี่ออกมาปุ๊บนี่ก็มีฝนโปรยๆลงมาพอมาถึงใกล้ๆห้องสัตว์นี่ก็ยังไม่ได้มีฝนนะครับแต่ว่าบรรยากาศมันดูอึมครึมยังไงไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเอาเนาะวันศุกร์แบบนี้ครับอย่าทำให้ความอึมครึมของอากาศมาทำให้เราไม่มีความสุขเลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มามีความสุขกับ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ในช่วงเวลาของดองด้วยวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับตั้งแต่ช่วงนี้แหละจนถึง4โมงเย็นเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนหรือว่าฟังอยู่ประเทศไหนทักทายกันได้เลยนะครับทาง FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมบอกได้เลย02-280-7127 SMS 468-9990

0: ีสองเพลงบอกว่าสนุกสนุกม่วนๆกันในวันศุกร์แบบนี้ครับเก๋วันในการปูเป้คอนเสิร์ตไทยก่อนหน้านั้นกับชวนให้เที่ยวอีสานนาฬิกาเต้ยอภิสิทธิ์กับคำฮักเบาปักใต้แล้วก็เต็มใจกับหนุ่มเต้ยอภิสิทธิ์ได้เลยครับในส่วนของหมอลำศิลปินภูไทยนี่ครับที่จะมาพร้อมกับพ่อวีวิรพงศ์วงศิลป์นะครับแล้วก็อีกเพียบเลยทีเดียวนะครับที่จะมาสร้างความสนุกสร้างความมันกันอีกครั้งหนึ่งแบบให้เต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นเตรียมใจกับหนุ่มเต้ยอภิสิทธิ์และก็ศิลปินอีกมากมายได้เลยนะครับเซเลียมวันบรรทัดทองย้ำอีกทีนึงรอเจอกัน4ตุลาคม11โมงเป็นต้นไป
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหากวนใจเรื่องราวของการสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นอาจจะเป็นสาเหตุของอาการคันได้ครับลองนี่เลยสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้าเนี่ยก็มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับมีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันแล้วก็ระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันครับผิวหน้าและผิวกายใช้ได้หมดเลยผิวไม่แห้งนะครับเพราะว่าเขามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวชุ่มชื้นอีกด้วยนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็Shopee TikTok ได้เลยนะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบาย

0: ดีนะว่าเป็นคนไม่มีภูมิรักษาหุ่นได้นิดหน่อยก็ไปอุ้มได้นะเนี่ยนางปอชนิชาครับกับหนึ่งงานในช่วงหนูอยากโดนอุ้มตัวละของเพลงฮิตที่คิดถึงครับขอบคุณด้วยกับยาคอมเมตราใบห่อในช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึงแก้วสิบลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาคอมเมตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
2: ๆโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเคส30กันยายนนี
0: ้ใครยังรอช้ากันอยู่นะครับเดี๋ยวอดเป็นเศรษฐีทองกันนะเพราะฉะนั้นมีฝากล่องยาจุดกันยุงตัวหันฟ้าก็รีบส่งไปลุ้นโชคทองกันได้เลยนะครับกับหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับปีนี้ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทเลยจำนวน1รางวัลและมีสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับอยากลุ้นก็ง่ายๆอย่างที่บอกแค่ฝากล่องยาจุดกันยุงตัวหันฟ้าก็ได้ลุ้นกันแล้วแบบไหนสีไหนได้หมดเลยครับด้านหลังเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับย้ำอีกทีว่าหมดเขตแค่สิ้นเดือนนี้แล้ว30กันยายนเพราะฉะนั้นใครอยากลุ้นเป็นเศรษฐีทองส่งด่วนส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สิบ
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
10: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
9: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
10: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
9: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
11: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: แบงค์วิชยานินครับช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนอกจอนอกใจแม่ในจอเป็นคนดีคนดีออกนอกจอปุ๊บเจ้าชู้ซะอย่างนั้นนะครับหยิบมาแนะนำการลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: ไปเที่ยวฟรีกันดีกันดีกว่าครับยาดมโป๊ยเซียนเขาจัดให้นะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียนกับกราฟสิบลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนชวนผู้ฟังไปเที่ยวฟรีตลอดทริปเลยนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์หนึ่งสยามนะครับจำนวน32รางวัล32ที่นั่งนั่นเองนะครับก็จะไปเที่ยวกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่พระนครศรีอยุธยาและก็ที่ลพบุรีนะครับอยากไปเที่ยวลงทะเบียนลุ้นผู้โชคดีก่อนได้เลยครับเบอร์นี้เลย02-280-7127ก็โทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ครับจากนั้นไปที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90ครับไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียนนะครับที่อยู่โพสต์ปักหมุดบนสุดนะครับแล้วก็รอลุ้นทุกวันเสาร์ครับ 10:00 นจนถึง 15:00 นเนี่ยดีเจออยจะโทรกลับครับไปลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีไปเที่ยวฟรี1ที่นั่งกันนะครับแต่ว่าก่อนลงทะเบียนนิดนึงนะครับทริปนี้เราเดินเที่ยวชมกันเยอะนิดนึงขอให้ผู้ที่ร่วมทริปที่อยากจะไปทริปกับเราเนี่ยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วนะครับเพื่อความคล่องตัวด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปลงทะเบียนกันเลยดีกว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: ่จำเป็นต้องง้อใคร
1: ถ้าเตรียมไปเจอกับตัวแรตัวท็อปซีเครตโบซูเปอร์วาเลนไทน์ครับกับเจ้าของเพลงฮิตเพลงนี้จำจังมาแน่นอนนะครับลูกทุ่งสแควร์ของเราครับทั้งนี้ม่วนอีกแน่นอนครับมันอีกแน่นอนโบซูเปอร์วาเลนไทน์แล้วก็ศิลปินอีกเพียบครับ4ตุลาคมนี้รับรองสนุกสนานเจอกันนะครับเซเดียมวันบรรททองกับลูกทุ่งสแควร์อาจปิดท้ายสนุกสนุกอีกสักหนึ่งเพลงกันละกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับแล้วก็ต้นชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกัน Facebook Live ด้วยผมปิดท้ายด้วย4สาวจากแกรมมี่โกลด์นัทนิ้งแบมแล้วก็แพ็คกับลืมอันไลค์กลุ่ม

90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: เผยว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ใช้ให้เงินรวดเดียว 1,000 บาทใน2เดือนนะครับโดยรอกระทรวงการคลังสรุปอีกครั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนเซอร์ได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและพิชเน้นผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
7: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าจะต้องรอคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดโดยตรวจสอบก่อนนะครับก่อนการพิจารณาในรอบสุดท้ายซึ่งจากที่ได้คุยกับนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทในระยะเวลาการใช้2เดือนในเกณฑ์60-40เหมือนเดิมนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมนะครับทั้งนี้นายเอกภพได้ยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินงบประมาณมาเพิ่มขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงประเด็นดังกล่าวด้วยครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนงานประติมากรรมรูปปั้นเทวดานั่งและเทวดายืนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
8: การจัดสร้างประติมากรรมรูปเทวดาประกอบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยเทวดานั่ง12องค์ในอิริยาบถนั่งถือเครื่องประดับหรือบังแทรกเทวดายืน14องค์ความสูงโดยประมาณ170ซมสวมศิลาภรณ์ยอดน้ำเต้าและประดับเครื่องทรงด้วยลวดลายที่ประยุกต์จากช่อดอกไม้ที่มีความอ่อนช้อยซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นายสมชายสุภลักษณ์อำไพพรนายช่างประณีตศิลป์สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและคณะทำงานจากกลุ่มประติมากรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างดำเนินการร่างลายเส้นรูปปั้นเทวดามีขนาดเท่าคนจริงผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับสัดส่วนร่างกายมนุษย์แบบตะวันตกเกิดเป็นประติมากรรมร่วมสมัยตามอุดมคติของเทวดาโดยแม่แบบใช้วัสดุดินเหนียวเป็นต้นแบบภายในเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรงก่อนนำไปพิมพ์ยางซิลิโคนแล้วนำไปหล่อด้วยไฟเบอร์กลาสเมื่อแล้วเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนสีและตกแต่งลวดลายเพื่อให้ประติมากรรมทุกองค์สมพระเกียรติสูงสุดเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
9: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: ประกาศรับต่อไปในเวลา15นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
11: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

ช่วงบ่าย2โมงกับ23นาทีครับเข้าสู่ในชั่วโมงที่2ในช่วงเวลาของดองนะครับดูแลกันต่อไปที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกและคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในทุกช่องทางด้วยนะครับใครฟังกันอยู่ช่องทางไหนก็ทักทายกันได้เลยนะครับ2ช่องทางครับในส่วนของการส่งรายชื่อเพลงทักทายกันนะครับก็หลังไมค์ที่022807127แล้วก็ SMS 4689990ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เข้าไปเช็คเรดาร์ฝนใน X นะครับก็มีฝนเล็กๆนะครับแถวๆเขตสะพานสูงนะครับใครอยู่ตรงนั้นก็ระมัดระวังด้วยส่วนพื้นที่อื่นก็ยังคงไม่มีเรื่องราวของสายฝนนะครับแต่ว่าบรรยากาศในวันนี้เนี่ยแม่มันก็ดูน่าสุ่มเสี่ยงไงก็ไม่รู้ทั้งทีนะวันศุกร์ทั้งทีอยากจะให้แบบว่าสดใสสดใสกันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะสดใสหรือเปล่านะก็มีหลายๆคนที่มีแบบชอบพูดกันอยู่เป็นประจำว่าเนี่ยฝนมันจะมาตอนเลิกงานพอดีเลยนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องราวของแบบว่าหลายเหตุการณ์หลายปรากฏการณ์ที่จะทำให้ฝนเนี่ยมันมาตกในตอนเย็นนี่ก็เพราะว่าความร้อนสะสมมาตลอดทั้งวันมันก็กลายเป็นความร้อนกลายเป็นไอน้ำแล้วก็ไปดันเข้าไปสู่ไปเจอความชื้นบนท้องฟ้ามันก็ทำให้มีฝนตกลงมาได้ในช่วงเย็นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเข้าใจมันนิดหนึ่งละกันนะครับพอพูดถึงฝนตกปุ๊บมีคนหาเพลงฝนมาเลยจัดให้เพลงนี้สำหรับรัชนกศิลพันธ์กับฝนตกในทะเลครับ

ตกในทะเลครับที่มาลัยถามหาเข้ามานะครับจัดให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งกิจกรรมสุดฮอตครับที่90ประจุนาไทยยังคงจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเลยนั่นก็คือฉันทนาชาชาชานะครับจัดต่อเนื่องมายาวนานเป็น10ปีนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะยกทีมดีเจแล้วก็ศิลปินสุดฮอตไปมอบความสนุกให้กับพี่น้องชาวโรงงานนะครับมีทั้งเงินรางวัลของรางวัลและเกมสนุกจากผู้สนับสนุนใจดีมากมายนะครับซึ่งวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ครับเราจะไปกันที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนครับโรงงานที่สมุทรปราการเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับพนักงานกว่า 1,200 คนก็เตรียมรอรับความสนุกจากเราได้เลยกับชันทนาชาชาชานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับดีคอลเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคโรตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บสครีมซองนะครับน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: ทรีตเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องราวของเส้นผมและหนังศีรษะกันอยู่นะครับต้องลองนี่เลยกับ Green Bio Super Treatment Cream Treatment Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับกล้าท้ายลองเลยเพราะยอดขายเนี่ยการันตีเลยกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติครับจากเคราตินครั้งใหม่และน้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้เนี่ยต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมแล้วอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีครับก็แนะนำทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: 5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
1: ช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปทำกิจกรรมที่ไหนด้านนอกหรือว่าอยู่ในบ้านแล้วโดนน้องดอกของแมลงหรือว่ายุงหรือมดกัดต่อยเนี่ยนะครับอาจทำให้เกิดอาการควนคันควนใจได้ก็มองหาตัวช่วยดีๆกันอยู่นะครับแนะนำกับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบนะครับที่มีสรรพคุณมาจากอาการคันจากแมลงกัดต่อยทานแล้วก็รู้สึกเย็นสบายนะครับเหมาะสำหรับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางนะครับนอกจากนี้เนี่ยน้ำมันยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะทำงานเมื่อยจากการทำงานเดินเยอะหรือว่ากิจกรรมต่างๆครับขวดเดียวใช้ได้หลากหลายครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยหาซื้อได้ง่ายนะครับตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอัปเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล้ว
12: ไม่มีรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
14: ่ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
16: ครีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ
15: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
17: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
18: ดียังไงเหรอ
17: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
18: โอ้ดีจัง
17: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์ซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับงานจากสำราญบุญล่าวอนฟ้าอย่าขวางฝันฟังแล้วก็เหมือนเป็นการส่งมาไลฟ์กับตัวเองเลยนะครับหยิบมาแนะนำกันครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับทุกวันนี้การดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่มีคุณค่าที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับครับมาใส่เอาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับและคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝาครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการคุ้มจริงครับดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยรักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณวรานนท์ลาบุญทรัพย์ประธานกรรมการบริษัทได้ส่งมอบเก้าอี้มานั่งเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี16โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์รวมถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์16โรงพยาบาลนับเป็นจังหวัดที่17และ18ตามลำดับภายใต้โครงการส่งมอบเก้าอี้มานั่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2566ซึ่งได้ส่งมอบเก้าอี้มานั่งไปแล้วกว่า 5,000 ตัวและเตรียมเดินหน้าสู่20จังหวัดภายในปีนี้เพื่อร่วมฉลอง90ปีโป๊ยเซียนที่พร้อมเคียงข้างและส่งมอบความสดชื่นให้คนไทยตลอดไปยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์

0: อาฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: รับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
4: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
3: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไถนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์ด้วยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
4: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยโรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
3: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
4: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

ถ้าไม่อยากจะเฉากันก็ช่วยกันเลือกเพลงเพราะได้เลยนะครับก้องห้วยไร่นี่คือดอกกระเจียวบานครับไม่อยากจะเฉากันอยากฟังเพลงไหนมีความสุขบอกกันได้022807127 SMS 4689990ผมไปท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยงานจากไม้ไทยดีกว่านะครับเสียงแคนจากแมนชั่น

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับกองทัพเรือได้แถลงแจงปมคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีการขอให้บริษัทฮันวาโฮเชียนของเกาหลีนะครับดำเนินการในวงเงิน 16,730 ล้านบาทโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนโปร่งใสคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศติดตามรายงานจากคุณวิริยะเจริญตราครับ
5: กองทัพเรือได้แถลงผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงโดยมีพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะผู้รับผิดชอบโครงการร่วมชี้แจงรายละเอียดและข้อสงสัยจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ไม่มีการล็อกสเปคหรือเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยให้ความสำคัญกับความอยู่รอดทางทะเลและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของประเทศด้านพลเรือเอกกรวิทย์ฉายารถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการและประธานกรรมการพิจารณาระบุว่ามีผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติและเกณฑ์ด้านเทคนิค5รายโดยคณะกรรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และมาตรฐานเดียวกันในการประเมินเมื่อเหลือผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง1รายกองทัพเรือจึงเห็นควรเดินหน้าโครงการต่อเนื่องจากหากเริ่มกระบวนการใหม่จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนและอาจกระทบกรอบงบประมาณรวมถึงกำหนดเวลาของโครงการสำหรับบริษัทฮันวาโอเชียนเสนอราคาหลังการต่อรอง 16,730 ล้านบาทต่ำกว่าวงเงินโครงการ270ล้านบาทพร้อมข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยวิริยะจันตรารายงาน
4: ไปที่รัฐบาลนะครับได้เผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการเข้มนะครับออกใบรับรองการเกิดเพื่อเป็นการสกัดกระบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิสัญชาติไทยมีการมอบ4แนวทางให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ติดตามรายงานจากคุณธีตารีสายสว่างครับ
6: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็งป้องกันไม่ให้กระบวนการแจ้งเกิดถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบสัญชาติไทยป้องกันการสวมสิทธิ์และสร้างความมั่นคงในประเทศโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดให้กับบุคลากรของสถานพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนให้ยึดถืออย่างเคร่งครัดเพื่อกระจัดขบวนการพ่อทิพย์ให้หมดไปโดยวาง4แนวทางได้แก่สถานพยาบาลต้องตระหนักถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดอาทิการรับรองเพียงการเกิดที่เกิดขึ้นณสถานพยาบาลหรือหากมีข้อสงสัยในความสัมพันธ์บิดาและบุตรให้แนะนำบิดามารดาทำการตรวจ DNA จากสถาบันที่รัฐรับรองเพื่อใช้ประกอบพิจารณาของนายทะเบียน2คือเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ย้อนหลังได้3คือห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำหน้าที่รวบยอดเพียงคนเดียวเด็ดขาด4สถานพยาบาลจะต้องไม่อำนวยความสะดวกในการไปจดทะเบียนแจ้งเกิดแทนที่อำเภอหรือเขตโดยเด็ดขาดต้องให้บิดามารดาหรือเจ้าบ้านไปดำเนินการเองและห้ามออกหนังสือให้กับเด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลเว้นแต่กรณีส่งต่อฉุกเฉินที่มีพยาบาลตัดสายสะดือระหว่างทางทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหากพบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบิดามารดาธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
4: 16นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

สิบเพลงดังเพราะฮิต 100% ครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับฟังเพลงกันเพลินๆสบายๆเลยแบบว่า4เพลงให้ได้ฟังกันรวดเดียวในช่วงต้นชั่วโมงเลยนะครับเริ่มมาตั้งแต่ตายอรทัยนะครับหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่มินทราอินชิราขอปรึกษาทนายครับนัทสุรศักดิ์เจ้าคือความภูมิใจและก็หนุ่มมีซ้อมเมื่อสักครู่นี้นางในนิทานนะครับอยู่ด้วยกันต่อครับในชั่วโมงที่3แล้วบรรยากาศในช่วงบ่ายๆวันศุกร์ครับก็แหมอึมครึมตลอดแบบนี้ทั้งวันเลยนะถ้าจะอึมครึมก็อึมครึมไปครับขออย่าให้ฝนตกหนักก็พอแล้วนะครับเพราะเป็นวันศุกร์ด้วยอยากจะให้แบบว่ามีความสุขสมชื่อวันจะได้แบบว่าไม่ต้องเจอกับเรื่องราวของรถติดของฝนตกในช่วงเย็นวันศุกร์นะจริงๆเย็นวันศุกร์ก็รถติดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าฝนตกก็ไปอีกนี่ก็อาจจะทำให้มีการใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นนะครับอยู่ด้วยกันต่อครับแล้วใครอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้มาช่วยกันส่งรีเควสต์กันโดยเฉพาะช่วงเวลาของ90 super request ด้วยเพลงไหนอยากฟังส่งด่วนเลยจองกันครับ90 super request 02-280-7127 SMS 468-9990 ครับ

ในน่ารักน่ารักครับจากอิทธิสุรพงษ์และก็โบนัสอโนมานะครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่ามนรักโซเชียลนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากทกส.มาฝากกันครับนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกส.ครับเปิดเผยว่าทกส.เปิดตัวสลักออมทรัพย์ทกส.ชุดดิจิทัล plus เพียงหน่วยละ50 บาทครับลุ้นโชคมูลค่า3 ล้านแล้วก็รางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า3 ล้านบาทนะครับออกรางวัลครั้งแรกในวันที่16 ตุลาคม 2569เราจะมีการจับรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนรวม12 ครั้งนะครับอายุสลาก1 ปีเมื่อฝากครบจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.01 บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.02 ต่อปีนะครับโดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาเปิดรับฝากพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่17 กันยายนนี้เป็นต้นไปฝากง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลาครับผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ร่วมสร้างรากฐานการเงินที่มั่นคงกับทกส.สู่อนาคตที่ยั่งยืนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือทกส.คอนแทคเซ็นเตอร์02-555-0555ครับ

0: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
1: สบู่สมุนไพรก็ไม่ใช่จะเป็นก้อนไหนก็ได้ต้องเป็นก้อนกลมอิงออนที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานถึง23ปีนะครับแล้วก็ผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยนะครับผิวเนียนเนี่ยเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรพลายสูตรพลายกลั่นนะครับผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเด้งก็เหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะนะครับซึ่งสูตรน้ำนมจมูกข้าวครับน้ำนมจมูกข้าวเนี่ยเขาเป็นแหล่งวิตามินเข้มข้นที่ให้ทั้งวิตามิน E B3 และ B5 ครับดูแลผิวกระชับชุ่มชื้นนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาขออภัยต่อซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนก็ได้เช่นเดียวกันสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: งานจากพี่ฝนนครสุนทรครับหนึ่งงานในช่วงนารีขี้เมางานในอันดับที่8ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยแหมเหมาะกับทุกคนไม่เฉพาะนารีอย่างเดียวครับผู้ชายนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาอกหักทีนี่ก็สุดๆยินมาฝากกันนะครับแล้วก็ติดตามได้การรายงานชาร์ททุกวันเสาร์ครับ10โมงถึงบ่าย3โมงตรงช่วงเวลาของชาร์ทโชว์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ไปม่วนมันกันนะครับ11โมงเป็นต้นไปสเตเดียมวันบรรทัดทองครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมลงปฏิทินลงแล้วบันทึกในโทรศัพท์ไว้เลยนะครับเพราะว่าครั้งนี้ยิ่งใหญ่สุดๆนะครับ2วิกหมอลำที่แบบว่าสุดฮิตระดับประเทศเลยปะทะกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ครับระเบียบวัฒนศิลป์ครับนำทีมโดยพ่อเอภักดีท็อปนรกรต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยามาประชันความมันกับหมอลำศิลปินภูไทยอย่างพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญารักษ์ก้องชัชวาลนะครับแล้วก็ยังมีหนุ่มแม่มณีวันครับอามน้อยโรจนันท์โบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะครับเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามจริงช้าสวรรค์ก็จะมันม่วนกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดส่วนสายลุ้นโชคทองทุกชั่วโมงก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าก็ยังมีทองแจกกันทุกชั่วโมงครับก็มารีบไปร่วมสนุกในงานกันนะครับแล้วก็รับคูปองจากผู้สนับสนุนมาไปหย่อนลงกล่องบูชาในช้อปปิ้งแล้วก็ได้ลุ้นกันง่ายๆเลยกับทองคำทุกชั่วโมงนะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้อย่าลืมใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับไปฉลองกันด้วยไปถ่ายรูปสวยๆกันด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับ4ตุลาคม11โมงเป็นต้นไปเซเดมวันบรรทัดทองครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตัวอาหารฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอัปเชษสูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% เล่าข่าว90
2: แฟนเพลงร่วมอนุโมทนาบุญกับการทัศนะหลังเจ้าตัวประกาศเตรียมอุปสมบทวันที่5ธันวาคมนี้ณวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารตั้งใจศึกษาพระธรรมและทดแทนพระคุณพ่อแม่งานนี้แฟนๆร่วมอนุโมทนาบุญกันรัวๆค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
5: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
9: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
10: ฉันธนาชัชชา
2: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม่วนมันสเด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
11: หัวขอนะ
6: ันเล่าใจเอานี่หัวขนั้นมันเล่าใจเอานี
11: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัด
2: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90 90 Super Request

0: 90 Super Requests ครับจัดให้เรียบร้อยเจวิ่งสีครับตามมาเพลงนี้เข้ามาเน็กนฤพลนะครับกับอ้ายบอกควรถือฮักจัดให้
1: 90 Super Request
2: ใช้ดงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมจาปอยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับทุกคนทราบไหมว่าแบรนด์ปอยเซียนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานถึง90ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ปอยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกมาอย่างยาวนานกว่า30ปีนะครับเราก็ได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราปอยเซียนพิมเซนน้ำตราปอยเซียนยาดมพีเพ็กซ์และยาดมพีเพ็กซ์ปรุงกุญแจครับปอยเซียนตั้งใจที่จะส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐผ่านเก้าอี้มานั่งสีสันสดใสนะครับสำหรับให้บริการในโรงพยาบาลซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับปอยเซนได้ส่งมอบเก้าอี้ไปแล้วกว่า 3,000 ตัวเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆในหลายจังหวัดครับเช่นจังหวัดชัยภูมิระนองบึงกาฬเชียงรายนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาหนองคายและตรังนะครับปอยเซนขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยครับที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage ปอยเซียน TikTok ปอยเซียน Official TH และก็ YouTube ปอยเซียน Official นะครับแล้วตอนนี้90ลูกทุ่งนักไทยและก็ยาดมตราปอยเซียนเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันฟรีตลอดทริปนะครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปประวัติศาสตร์ครับขออภัยทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลนะครับก็1รางวัลเท่ากับ1ที่นั่งซึ่งเราจะไปกันในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดลพบุรีด้วยอยากไปเที่ยวแบบฟรีๆก็โทรไปลงทะเบียนก่อนได้เลยครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ได้ที่เบอร์โทร022807127นะครับจากนั้นเนี่ยไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ายาดมตราปอยเซียนนะครับใต้ภาพกิจกรรมนี้ที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดใน Facebook Fanpage ครับแล้วทุกวันเสาร์ 10:00 นจนถึง 15:00 นครับช่วง DJ Oil เนี่ยก็รอลุ้นการโทรกลับจาก DJ Oil นะครับเพื่อจะลุ้นใบหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งนะครับพิเศษนิดนึงทริปนี้เนี่ยเราจะเดินเที่ยวกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะไปเที่ยวกับเราขอแบบว่าสุขภาพแข็งแรงเดินเหินได้คล่องแคล่วเพื่อความสะดวกด้วยแล้วก็ไปลงทะเบียนไปเที่ยวพร้อมกัน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
3: Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
5: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
4: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอ่ะแสบหน้าอกไปหมดเลย
5: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
4: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy
3: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ Sasco กินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครัน Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
10: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช่วงเวลาของช้างไทยช้อปปิ้งกับสบู่ซาเน่นะครับสบู่ที่มีน้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมหอมมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังจะมีไฮยาลูรอนแล้วก็มีกลูตาไทโอนนะครับช่วยรักษาส่วนในผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นเนียนนุ่มอิ่มฟูด้วยนะครับปกติ1ก้อน129บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้มีโปรอยู่12ก้อน800บาทเท่านั้นเองนะครับจัดได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งในช่วงนี้เลย0923524

เข้ามาดีกว่างั้นจากเต๋าผู้สินหนึ่งในช่วงอ้อมกอดเขมราชก็แล้วกันส่งท้ายกันในช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้สองวันที่ไม่เจอกันครับออกวันจันทร์ไลน์หนึ่งวันด้วยเจอกันวันอังคารเลยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

0: นุนโดย
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟันย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือถึงมาตรการดูแลพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนจึงคาดว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอมาตรการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการราคาพลังงานค่าครองชีพและราคาสินค้าเกษตรนะครับอย่างไรก็ตามหากกล่าวถึงสถานการณ์สงครามในขณะนี้ถือว่ายืดเยื้อและมีความรุนแรงมากกว่าที่เคยประเมินไว้และตอบได้ยากว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแต่ก็มั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยในปีนี้จะคงอยู่ในกรอบไม่เกิน 3% แม้ว่าทิศทางในช่วงท้ายปีจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับกว่า 2% ตามราคาพลังงานก็ตามแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนถือว่าราคาอัตราเงินเฟ้อของไทยนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับส่วนข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการควบคุมราคาน้ำมันนั้นย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาน้ำมันโดยอำนาจการกำหนดราคาและนโยบายการจัดการบริหารจัดการเป็นของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแม้น้ำมันจะเป็นสินค้าควบคุมแต่บทบาทของกระทรวงพาณิชย์คือการกำกับดูแลให้มีการจำหน่ายตรงตามป้ายราคาที่ประกาศไว้และการติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับไปที่รองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้เผยถึงความคืบหน้าผลตรวจพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากการบังคับใช้กฎหมายบนเทือกเขาตะเวพบความเชื่อมโยงหลายเหตุการณ์ติดตามรายละเอียดจากคุณธมรัตน์คันธวินาหุครับ
6: ท่านเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บนเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายและจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้2กระบอกนั้นภายหลังการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้นำอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบข้อมูลในคดีที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าอาวุธปืนทั้ง2กระบอกมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในพื้นที่หลายคดีซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญในด้านการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและปลอกกระสุนสามารถนำมาใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างเหตุการณ์ต่างๆและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามที่มาของอาวุธรวมถึงตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบสำหรับการดำเนินการหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลและพยานหลักฐานที่ตรวจพบเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
7: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีสุนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้า ก่อน30กันยายนนี้

โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

สิริพรอภัยพงศ์นะคะคอยทางที่นางรองค่ะต่อเนื่องจากสาวอุบลรอรักนะคะมีร้องไห้ใกล้หนองหานด้วยแล้วก็ริมฝั่งหนองหาน4โมงเย็นกับอีก22นาทีนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยค่ะมาทำหน้าที่แทนดีเจชัดๆ1ชั่วโมงนะคะอยู่ด้วยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรา FM 90.0 MHz นะรวมถึงแฟนๆที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะเนื่องจากวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลา 16:55 นาทีนะจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งก็จะมีในวันนี้ค่ะเวลา 16:55 นาทีจนเสร็จพิธีนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้19กันยายนค่ะเป็นวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีจนเสร็จพิธีนะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะรับฟังการถ่ายทอดเสียงค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะคะ4เพลงเริ่มต้นกันไปกับเพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยแล้วก็ส่งคุณผู้ฟังเดินทางกลับบ้านกันในเย็นของวันศุกร์แบบนี้ตอนนี้4โมงกว่าพี่ฝนยังไม่ตกนะคะคุณผู้ฟังพี่ฝนจะรอว่าใครทำงานเลิก5โมงเย็นพี่ฝนจะตก5โมงค่ะส่วนออฟฟิศไหนเลิก6โมงพี่ฝนจะตก6โมงเย็นนะคะตามเวลาเป๊ะเลยทีเดียวช่วงนี้ฝนถล่มกันช่วงเย็นช่วงค่ำเกือบทุกวันเลยนะโดยเฉพาะเย็นวันศุกร์แบบนี้ค่ะขับรถปลอดภัยด้วยใครขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าขึ้นรถสาธารณะนะคะ BTS นี่คนจะเยอะเยอะ MRT เช่นเดียวกันนะคะขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนนะคะส่วนใครที่เห็นว่าวันศุกร์แล้วนะคะไปชิลๆดีกว่านะ ลองคุยกับเงินในกระเป๋าดูตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางเดือนแล้วด้วยลูกแพรอุไรพรอดีตรักบางปูค่ะ

0: 02-280-7127นะคะและ SMS 468-9990ค่ะแวะมาทักทายกันได้เลยนะคุณฟังเพลงไหนที่อยากฟังแท็กซี่รีเควสต์จ้า
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: เดี๋ยวเจอกันนะคะครั้งต่อไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขนะมูลค่ากว่า 500,000 กันด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้พี่ๆแท็กซี่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Adwix ค่ะอย่าลืมขอใบเสร็จที่ถูกต้องมานะคะเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านหรือนำป้ายที่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์ค่ะที่ซื้อเนี่ยเขียนชื่อร้านแล้วก็นำมาเจอกันในงานได้เลยนะคะลุ้นรับของขวัญพิเศษเพิ่มเติมจากไอชินภายในงานแท็กซี่สโมสรด้วยสนุกสนานกับศิลปินแล้วก็ดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยของเราพร้อมกับการเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางจากไอชินนะคะกับแบตเตอรี่3รุ่นค่ะ SMF EFB และ AGM นะทั้ง3รุ่นบอกเลยว่ายกระดับมาตรฐานการขับขี่ค่ะให้ผู้ใช้รถมั่นใจในทุกเส้นทางได้อย่างแท้จริงหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะคะ Facebook ไอชิน After Market Thailand ค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: เป็นพิเศษนะคะให้กับพี่ๆแท็กซี่ทุกคนด้วยนะคะที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยในยามเย็นแบบนี้แท็กซี่ใจลอยค่ะฟังแล้วอย่าใจลอยนะ

0: ยพงเพชรบอกว่าสุขสันต์วันศุกร์เด้อขอเพลงมักสาวใส่ยีนด้วยแม่มณีวันใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปฟังสดๆจากแม่มณีวันเลยนะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบั่นทัดทองรับรองม่วนแน่นอนเลยนะคะแม่มณีวันแล้วก็ศิลปินอีกมากมายระเบียบวาทศิลป์นะคะหมอลำศิลปินภูไทยบอกว่าเลยสุดยอดมาก2วงนี้ชวนแฟนๆ11โมงเจอกันหน้าห้างเด้ออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนับถอยหลังแล้วก็รอที่จะมาสนุกสนานกันได้เลยกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเรา
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ข่าวดีดีนะสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าจะเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะคนที่มีรายได้ประจำค่ะลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือว่าผู้รับจ้างต่างๆนะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนนะคะธนาคารออมสินค่ะช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องนะหรือต่อยอดกิจการค่ะด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะวงเงินกู้เนี่ยสูงสุดรายละ 50,000 บาทนะคะดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเนี่ยร้อยละ 16.20 ต่อปีค่ะและที่สำคัญคือผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะสมัครง่ายๆด้วยตัวเองค่ะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วนะคะโดยที่ต้องเป็นผู้มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะใครสนใจก็สมัครได้จนถึงสิ้นปี31ธันวาคมนี้เลยค่ะ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ค่ะซึ่งเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินค่ะเดินหน้าต่อไปกันอย่างมั่นคงเลยทีเดียวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
6: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: ไปเสี่ยง
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
5: ฉันธนาชัชชา
6: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
4: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
7: ชั้นขนาดชัดๆๆร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: พลงนี้มวนๆนะขอมาได้เลยที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราฮักเพที่ทะเลบัวแดงค่ะเสียงของท็อฟฟี่เอกดนัยแวะไปชมมิวสิกวิดีโอกันได้เลยนะคะที่ช่อง YouTube ด้วยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอค่ะแหมฟังเพลงสนุกๆแล้วรู้สึกคึกคักขึ้นมา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: นี่เลยค่ะคุณผู้ฟังดูแลผิวหน้ากันด้วยสบู่ผิวใสกับเซรั่มผิวใสวิตซีจาก Royal Beauty ขายดีถล่มทลาย10ปีซ้อนแล้วด้วยนะคะสบู่นี้คือผิวหน้าเรานะจะกระจ่างใสเพิ่มความชุ่มชื้นเป็นก้อนใสๆนะคะหอมกลิ่นส้มสดชื่นก้อนละ59บาทค่ะใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิตซีนะคะซึ่งซองละ49บาทเท่านั้นเองผิวกระจ่างใสขึ้นแนะนำว่าใช้คู่กันไปเลยค่ะ7-Eleven และ CJ Mall นะคะสังเกตซองสีส้มๆ มีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองเลยว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสแนะนำว่าใช้คู่กันไปเลยนะคะขายดีมา10ปีซ้อนแล้วจาก Royal Beauty
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
6: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
7: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
8: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-712
9: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
10: ฮ้แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช็อปปิ้ง
13: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: มาแล้วมาแล้วคุณผู้ฟังการดูแลเส้นผมนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะถ้าผมเราสวยนะคะทำให้แบบว่าเราดูดีดูสวยดูหล่อกันจริงๆด้วยนะสุขภาพเส้นผมต้องแข็งแรงก่อนนะคะคุณผู้ฟังชุดแคบิลค่ะในเซตนี้แคบิลเคราตินนะก็จะมี5ขั้นตอนด้วยกันนะที่จะมาฝากแฟนๆชาว90นะใครอุดหนุนเซตนี้มี5ชิ้นด้วยกันเนี่ยปกติคือ695บาทแต่วันนี้นะคะพิเศษเฉพาะช้างไทยช้อปปิ้งของเราเนี่ยเพียงแค่550บาทเท่านั้นเองได้ผลิตภัณฑ์ไปเลย5ชิ้นนะคะซึ่งใช้กันได้แบบยาวๆทั้งแชมพูเคราตินทั้งทรีทเมนต์เคราตินมีเซรั่มมีลิฟออนแฮร์เคราตินด้วยรวมถึงซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะซึ่งแต่ละชิ้นนะคะก็จะมีวิธีการใช้ค่ะซึ่งทำให้ผมเราเนี่ยเงางามนะคะนุ่มสลวยแล้วก็ดูสุขภาพดีด้วยนะอย่างเช่นเริ่มต้นกันด้วยแชมพูช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียนะส่วนทรีทเมนต์เขาเนี่ยก็ช่วยฟื้นฟูผมจากการทำเคมีแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้เส้น ้นผมก็แนะนำสำหรับชุดนี้ไปเลยนะคะ550บาทตอนนี้มีของแถมคือเสื้อสวยๆนะคะเป็นรูปเหล่าดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีเป็นแนวการ์ตูนนะคะทุกคนถ้าได้ไปนี่คือใส่แล้วคือไม่ซ้ำใครเลยซ้ำก็ในราคาเฉพาะคนที่แบบเป็น FC ตัวจริงเท่านั้นเองแล้วใส่เสื้อตัวนี้ไปเจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ก็ได้นะคะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ0923524446ช้างไทยช้อปปิ้งนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะอีกประมาณ5นาทีนะก็จะมีการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงแล้วนะคุณผู้ฟังเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะคะเวลา 16:55 จนเสร็จพิธีค่ะแห่งใจวันไอ้ล้มนะคะจากไผ่พงศธรพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงในช่วงของช้าช้าโชว์นะคะ10อันดับเพลงดังแล้วก็สัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินรวมถึงมาลุ้นนะคะไปเที่ยวฟรีกับลูกทุ่งฮอลิเดย์พรุ่งนี้ด้วย

0: ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

ทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้แล้วทุกระบบเสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้แล้วทุกระบบเสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่าน
1: FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: วัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
1: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ลกโจ้จังโก้สวัสดีครับ
1: จ้าอัญญะสวัสดีคุณฟังนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์อยู่กันยาวๆนะคะ
0: ครับยาวสําเร็จกับหอดเที่ยงคืนเนาะสีฟังเพลงหยังนะฮะส่งเข้ามานะฮะ SBS 4689990นะครับ
1: หรือจะเป็นหลังไมค์ก็022807127นะคะ
0: แน่นอนที่สุดคืนนี้อยู่จนถึงเที่ยงคืนเนาะและกะยังเล่นเกมแคร์บิวคือเก่า
1: ถูกต้องยังมีเวลาอีกยาวนานเลยนะคะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลงทะเบียนกันก่อนนะคะโทรมาที่เบอร์02-280-7127นะคะมาตอบสโลแกนของแคร์บิวแค่บอกว่ายืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินตอบไม่ถูกก็จะได้รับนะคะชุดแคร์บิวชุดเคราตินตัวนี้แหละนะคะมีตั้ง5ชิ้นด้วยกันมีแชมพูทรีทเมนต์มีเซรั่มมีลิฟออนแฮร์มีซิลกี้แฮร์ออยล์แล้วก็ขอเพลงเพราะๆได้อีก1เพลงด้วยนะคะ
0: ครับ
2: แคร์บิวชุดเคราติน
3: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
4: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคร์บิวเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคร์บิวเคราตินแชมพู1ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
11: ฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
11: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
12: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง

0: ห้า
1: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
0: ทานง่าย
1: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
0: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
2: ไอยารา
3: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
4: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
5: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
6: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
7: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
8: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
9: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
10: แต่ฉันธนาชัชชาวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ที่บริษัทสวารอฟสกี้เมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดนะครับพบกับเต๋าภูศินพร้อมดีเจ90ลึกทุ่งรักไทยสนุกสนานมีรางวัลไม่อั้นจากผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT นะฮะ
11: สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอนะคะ
10: คร
11: เซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
10: ครับ
11: 5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องจับครีมซอง
10: น้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กแล้วก็ยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมให้การสนับสนุนเอาหลังไม่022807127น้องแม็กดูแลอยู่เนาะ
11: ใช่ค่ะ
10: สิโทรเขามาลงทะเบียนก่อนก็ได้เพราะว่าแคบิวชั่วโมงหน้าท้ายๆชั่วโมงเอาสิมาเล่นเกมกันนะคร
11: ับ ใช่นะคะโทรกันมาเยอะๆนะหลังไมค์นะคะขอบคุณแลนจันบอกว่าสวัสดีพี่เจ้าพี่จ๋าคนสวยฟังอยู่เด้อจ้า
10: ครับ
11: โอเคจะได้รู้ว่าฟังอยู่เนาะซอมิเตอร์ดอกจานประหารใจในคนเราคนสวยเสียก้าบอกว่ากินอะไรดีครับดีเจโจ๊ะจ๋าพุ่นเหลวโอ้เพิ่นหมาน
10: หมานถูกเลขสมบัติ
11: แมนนี่ไงตรงๆเลยพ่อซอเกิดเพิ่นว่าเนาะ
10: เอาเลขออก40เกี่ยวยังกับ20เนาะเกิด 2,520
11: ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของไทยอู้คักอีหลีนะ
10: ส่งมาก็แล้วกันมือนี้ตามใจนะซอมิเตอร์ขอมาดอกจานประหารใจนะครับวันศุกร์เงี้ยวๆกัน

0: ลืมส่งมาขอกันแล้วกัน SMS 4689990นะฮะสอมิเตอร์ดอกจานประหารใจขอมานะครับเดี๋ยวให้ฟังสาธิตทองจันทร์นะฮะจบแล้วส่งไปฟังข่าวนะครับ
1: เอาต้นชั่วโมงนายอย่าฟังเพลงยังก็ส่งมาบอกนะคะ4689990

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าว
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคนร้ายลอบวางระเบิดและลอบยิงรถอส.สุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ16รายเจ้าหน้าที่เร่งเข้ากลุ่มพื้นที่อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับความคืบหน้าคนร้ายรอบวางระเบิดและรอบยิงรถอส.สุขิรินทร์มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ16รายนะครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งส่งตัวเข้ารับการรักษาและควบคุมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณธมลรัตน์ขันธาวินาหุครับ
4: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเหตุรอบวางระเบิดและรอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่หมู่ที่2บ้านบารูกายาอิงอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสโดยภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่และให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ภายในรถอย่างเร่งด่วนพร้อมประสานการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาณโรงพยาบาลสุขิรินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ16รายและเสียชีวิต2รายโดยผู้เสียชีวิตได้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนัทนันแก้วสุโภขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นและรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำ

0: และอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานพร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่ประเมินความเสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ธมลรัตน์ขันธวินหกรายงานค่ะ
1: ไปที่สภาพอากาศนะครับปภ.ได้ส่งข้อความผ่านเซลบอสคาสแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่รุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับรวมถึงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญให้ระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดน่านได้แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่นะครับทำให้ระดับแม่น้ำสาอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลกลางเวียงตำบลแม่สาและพื้นที่ข้างเคียงนะครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีนะครับให้เคลื่อนย้ายรถรวมถึงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับไปที่สนคครับชี้ว่าตลาดอาหารโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยต่อยอดวัตถุดิบและสมุนไพรสร้างอาหารมูลค่าสูงสู่ตลาดโลกติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
2: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตลาดอาหารบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านปริมาณสู่การสร้างมูลค่าหลังผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกปี2568มีมูลค่ากว่า1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2576โดยสนค.ระบุว่าผู้บริโภคพร้อมประหยัดค่าอาหารทั่วไปเพื่อนำเงินไปซื้อสินค้าที่ให้ประโยชน์ด้านสุขภาพโดยการกล่าวอ้างด้านสุขภาพต้องสื่อสารง่ายมีหลักฐานและน่าเชื่อถือขณะที่คำกล่าวอ้างพื้นฐานเช่นโปรตีนสูงไม่มีน้ำตาลเติมแต่งเริ่มไม่เพียงพอต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงแนะผู้ประกอบการไทยเร่งวิจัยและพัฒนาส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากพืชผลและสมุนไพรไทยเช่นมังคุดมะพร้าวและเห็ดรวมถึงข้าวคาร์โบไฮเดรตต่ำที่มีใยอาหารสูงเพื่อต่อยอดสู่อาหารสุขภาพและอาหารทางการแพทย์ซึ่งเป็นตลาดมูลค่าสูงพร้อมยกระดับสินค้าไทยสู่ตลาดโลกในระยะยาว มาวินพานุรักษ์รายงาน
3: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา22 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซูเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: อีสานลืมหูดสิบนะ
1: อาการลืมหูดสิบนะฮะนะใครเคยมีประสบการณ์ลืมหูดสิบนะฮะนะมาเล่าสู่กันฟังเนาะที่จริงแล้วการลืมหูดสิบเนี่ยมันบ่เป็นเรื่องที่น่าหัวขวนนะฮะนะ
0: ไม่จริงๆมันอาจจะอุบัติเหตุในเรื่องของการแบบซิปก็อาจจะเสียซิปแตก
1: ลืมมันหลงได้นะฮะ
0: หรือว่ามันลื่นลงมาอะไรเงี้ย
1: ผมก็เลยใช้ประจำตอนนี้ก็คือแต่ก่อนนี่ก็คือลืมนะฮะบ่อยเวลาเข้าห้องน
0: อ
1: นห้องน้ำ
0: มันจะลืมรุดขึ้น
1: บางครั้งก็แต่งตัวก็ลืมใส่กางเกงและลื
0: ม
1: วิธีแก้ปัญหาก็
0: เอาแล้วมันอยู่ได้ไง
1: ก็ไม่ใส่กางเกงที่มันมีซิปนะฮะเอาหัวหยุ่มเอานะเนาะมียางสินะแก้ปัญหาได้ดีนะฮะเนาะไม่ต้องเป็นรูดซิปให้มันเอ้ยนะฮะ
0: ซิปไม่แตกลืมรูดบ้างโน่นนี่นั่น
1: เคยไปลืมรูดซิปตอนนั้นจัดรายการอยู่คลื่นเวทีไทย FM 90นี่แหละ
0: ค่ะ
1: แต่เป็นคลื่นเวทีไทยเนาะตอนนั้นงานวันที่5ธันวามหาราชที่ท้องสนามหลวง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คลื่นเวทีไทยเขาก็ไปจัดงานดีเจนักจัดรายการทุกคนก็ไปหลังจากทำพิธีการเสร็จปุ๊บก็ไปยืนเลี้ยงกันหลาบสาบนะฮะ
0: ต้องเป็นแบบนั้น
1: ค
0: ่ะ
1: หน้าเวที
0: มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว
1: มีผู้สาว 2-3 คนกับจุกจิกเด็กหน่อยขึ้นไม่เนาะเสาขึ้นไม
0: ่
1: วันแล้วกันคิกคิกสี่มาที่ผมเนาะ
0: ม
1: ผมก็นึกว่ามันเข้าหมักผมเนี่ย
0: เข้าคางตะคอง
1: เข้ากับจุ๊จุ๊จะเย็นเย็นอย่าพึ่งเบ้าอีหยังหลาย
0: เ
1: ดี๋ยวเขาสิแสดงแหละละอีประมาณนั้นนะทำเป็นสัญญาณใหม่
0: เขาชี้ใส่อย่างนี้ชี้ใส่อย่างนี้เลย
1: เขากับแห้งหัวขวนแล้วก็แบบหัวขวนแบบผู้ยิ่งอ่ะนะ
0: คิกคิกคิก
1: นะคะเข้ากับจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเดี๋ยวละอีกคิกนะฮะจนในที่สุดเขาตะโกนว่าเลื่อมหูดซิปว่าสนองอุ้ย
0: ตอนนั้นเพลง
1: หันหลังหันหลังควับเลยนะฮะเนาะ
0: รีบเลย
1: รีบเลย
0: บอลูดขึ้นลูดไม่ได้เพราะว่าซิปแตก
1: จัดการลูดฟุบขึ้นมาหนีบเจ้าของโอ
0: ้กางเกงใดไม่ใส่แน่ๆถ้าร้องขนาดนั้นกางเกงใดไม่ใส
1: ่กางเกงใดใส่ก็มันก็ไปทั้งยวงแหละฮะโอ้ยคุณ
0: โอ้ย
1: คุณผู้ฟัง
0: เอาผู้ใดมีประสบการณ์เอา
1: ประสบการณ์แนวนี
0: ้ประสบการณ์แบบว่าลืมหูดซิปอย่างนี้สินะ
1: ผู้ชายนี่แบบว่าแย่เลยนะ
0: แต่จริงแล้วจะว่าไม่เท่าไหร่นะ
1: ผู้หญิงไม่เท่าไหร่เนาะ
0: การแบบคือเขาก็นุ่งๆเครื่องในด้วยอะเนาะมันก็จะเห็นแบบใส่แบบว่า
1: บางคนนี่ขำคนอื่นนะฮะหรือว่าเห็นคนหล่ม
0: เสียงจะเป็นแบบนั้น
1: มักสิหัวขวน
0: ไม่เข้าใจเขาบอกว่าไม่ให้หัวล้อนะ
1: เออ
0: ไม่ให้หัวเราะ
1: แต่ทำไมคนมันล้มและคนมันต้องหัวเราะไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: ขำ
1: ก็เหมือน
0: สุนั
1: ขเหมือนสัตว์ต่างๆเวลามันล้มมันผิดลักษณะเป็นหัวเราะทั้งที่มันบาดเจ็บนะอ่ะส่งขอความเอสเบสเข้าสู่รายการมาคืนนี้อยู่กันยาวๆถึง1ถึง6
0: เที่ยงคืน
1: เที่ยงคืนเนาะ
0: อย
1: ู่ว่ามัน 4:00 น. ตีหนึ่งนะครับประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: อ
0: ่ะส่งมา4689990หลังไมค์ด้วย022807127ชั่วโมงนี้แล้วนะคะเราจะเล่นเกมกันแล้ว
1: ครับ
0: สำหรับใครที่อยากจะได้นะคะผลิตภัณฑ์ของแคบิลแค่คุณนะคะโทรมาลงทะเบียนที่หมายเลข022807127ไว้ก่อนบอกชื่อแล้วก็บอกเบอร์โทรไว้เดี๋ยวเราจะโทรกลับนะคะมาตอบนะคะสโลแกนของแคบิลให้ถูกแค่นั้นเองยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินแค่นี้เองนะอ้าวรีบโทรมานะคะ
1: เอาเยสงายมราชอันนี้โทรมาคือเก่าเนาะแท็กซี่กาฬสินธุ์เอิญหักนางเอกหน่อยขอมาก
0: ส่วนยานี่เปลี่ยนเพลงแล้วหัวอกพอห่าง
1: ครับ
0: เอายานี่ลงมาโทรมาลงทะเบียนเด้ออยากได้บอนี่แชมพูเนี่ยนะคะ
1: แล้วก็พี่นวลใหญ่นะฮะ
0: ค่ะบอกว่าสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยเปิดเพลงมวลหลายจ้าฮิวฟังเงี้ยวๆไปจ้า
1: ครับคุณก้าวกำแพงเพชรนะฮะหัวใจสิว่ายอายุหลายแล้ว49ยังแจ๋วข่อยวาสนา
0: ผู้ใดว่าเจ้าเจ๋ว
1: ครับ
0: แล้วก็คิตตี้มาคิตตี้นะคะสวดอฟรายเดย
1: ์
0: วันนี้ขอเปลี่ยนลุคเปลี่ยนแนวแบบฉีก
1: ๆฉีกตรงไหน
0: บักคนส่วนเดี๋ยวของทีเอ็ม
1: บักคนส่วนฉีกตรงไหนก็เปิดประจำ
0: รู้จักกันไหมกับทิชชอดนะคะเพลงนี้นี่ไปดังอยู่ต่างประเทศ
1: ล่ะฮะ
0: บักคนส่วนนี่วะของทิชแอมเนี่ย
1: เดี๋ยวให้ฟังรักสถานหนองเอ้ยไม่ใช่รักสถานหลานยะโมเนาะท็อปนรากรนะฮะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมมาในนามระเบียบวาทศิลป์นะฮะผู้สาวเห็นหนุ่มคนนี้ต้องกรี๊ดแน่นอนรูปหล่อนะฮะเนาะ

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: อ้าวอย่าลืมนะฮะเครื่องดื่ม OT แรงดีไม่มีตกนะฮะตอนนี้ของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม OT แรงดีไม่มีตกหรือเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังก๋วยจับนะฮะดื่มแล้วนะครับเก็บให้ครบ3ฝาอะไรก็ได้2แบบนี้นะครับพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังก๋วยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกเลยนะครับอย่าพลาดนะครับ
0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ยาสมุนไพรตราเชอเอมมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายวันนี้จะแนะนำเป็นลูกประคบนะคะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
2: ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดเมื่อยมีอาการบวมนะคะที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อลูกประคบช่วยคุณได้แน่นอนนะคะวิธีใช้ง่ายมากนะคะให้นำลูกประคบไปอุ่นหรือว่านึ่งให้ร้อนซะก่
1: อ
2: นจากนั้นก็ประคบบริเวณที่มีอาการนะคะเพียงเท่านี้จะทำให้อาการดีขึ้นหาซื้อได้นะคะตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศ
1: อ้าวจากพิรัตกาลสินบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโจ้ดีเจจ๋าฟังแล้วได้ฟังแล้วขอบคุณค่ะท็อปนรากรเมื่อกี้นี่เนาะ
2: ค่ะเด็กโลตัสบางบอกว่าแท็กซี่อยากมีเธอของมนแคน
1: ครับ
2: โอ้
1: อ้าวส่งมาก็แล้วกัน022807127หลังไมค์ SMS อีกทางเลือกหนึ่งเนาะ04689990นะครับมาร์ควงศิลป์นะฮะพระเอกหมอลำอีกคนหนึ่งนะฮะจากคณะศิลปินภูไทยเจอกันวันที่4ตุลาคมนี้นะครับที่เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองวงหมอลำ2วงปะทะกันมวนกุ๊บเมฆจังหวะ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: กรดไหลย้อนนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานนะคะคุณฟังความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกและก็กินอาหารรสจัดๆแบบนี้นะคะระวังนะคะเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่แบบเพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารก็จะช่วยได้นะคะแนะนำนะคะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้มีโปรไบโอติกจะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
3: อ้าวสิ้นเดือนนี้หมดเขตใครจะอยากมาลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลสำหรับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับนำฝากกล่องยาจุกยุงตราห่านฟ้ามาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ส่งไปเลยที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: เล่าข่าว90
4: ฝนธนสุนทรเจ้าหญิงลูกทุ่งเสิร์ฟเพลงใหม่คนบ่มีใจพร้อมนิยามว่าเป็นเพลงอกหักที่สนุกที่สุดในโลกงานนี้อกหักแล้วจะม่วนแค่ไหนตามไปพิสูจน์กันได้แล้วรับรองเศร้าไปเต้นไปแน่นอนค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟเนลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
7: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟเนลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
6: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
10: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: จงนะคะเนาะไอ้พังคีสีอุดรรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
0: ่ะขอบคุณไปยังคิตตี้บอกว่าเรื่องซิปไม่เคยแต่ว่าน้องมีทริคง่ายๆนะคะคือรูดซิปก่อนแล้วค่อยใส่กระดุ
2: ม
0: และเข็มขัดทุกครั้งวันนี้อ่านเอ็นสเมทให้เร็วแต่ว่าเพลงที่ขอนี่ไม่ได้ฟังหลายเดือนแล้ว
2: ขอมาเร็วกับอ่านเร็วบนวันท้ายๆชั่วโมงค่อยส่งมามันก็อ่านไม่ทันเนาะเวลาบอกพ่
0: อ
2: แต่ว่าตอนนี้นะฮะสิขอสายหน้าใหม่
0: ไม่ใช่เราจะเล่นเกม
2: เล่นเกมไม่ต้องโทรมา
0: เดี๋ยวเราโทรไปหาท่านเองนะคะ
2: บอกต้องโทรมานะฮะ
0: ใช
2: ่คือเปิดโทรศัพท์ถิ่มไว้แต่ว่าสำหรับคนที่โทรศัพท์มาลงทะเบียนเพื่อจะมาเล่นเกมแค่บิวกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: แค่ตอบสโลแกนง่ายๆนะฮะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแค่บิวเคราตินเท่านี้เอง
2: ก็รับไปเลยของรางวัลเยอะแยะมากมาย
3: พี่น้องกำลังฟังเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับดอกอ้อทุ่งท้องจ้าม
4: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
8: I love Apache
9: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
10: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
11: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
14: ได้จ้า
15: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
16: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
13: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
14: ได้จ้า
15: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
1: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
17: จัดเต็มความอลังการวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลาก้องชัชวาล
1: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
17: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
1: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
2: ถึงเวลาเล่นเกมกันแล้วนะฮะตอนนี้พร้อมแล้วเรียบร้อย
18: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: มาแล้วผู้โชคดีของเรานะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
19: สวัสดีค่ะไอโจซาจา
2: ครับ
0: ชื่อจริงนามสกุลจริงว่า
19: ค่ะอาริยาจันกระจ่าง
2: อาริยาจันกระจ่าง
19: จันกระจ่าง
2: จันกระจ่าง
0: อาริยาจันกระจ่าง
2: พร้อมหรือยังที่จะเล่นเกม
0: พร้อมไหมคะกับสโลแกนของแคบิลบอกเลย
19: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะพร้อมแล้วบอกได้เลย
19: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวคาราตินค่ะเคราตินค่ะ
0: เกือบแล้ว
2: คาราติน
0: จะคาไปไหน
2: มันลวง
19: ม
2: ัน
19: ต
2: ื่
19: นเต้นค่ะ
2: มันต
0: ื่
2: นเต้นไม่เป็นไรเน
0: า
2: ะ
0: ไม่เป็นไรได้ถูกต้องแล้ว
2: ถูกต้องขอฟังเพลงอะไรดี
0: ค่ะ
19: ชาติหน้าฮักไอเดอร์ค่ะ
0: จ้า
2: ได้เลยนะ
0: โอเคร
2: อรับพัสดุได้เลย
0: ใช่
2: ค
0: ุ
2: ณอริยาจันทร์กระจ่างนะครับ
0: ขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ของรางวัลจากแคบิลนะคะหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิลได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคบิลยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินค่ะ
12: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
2: จบชาติหน้าฮักไอเดอร์นะฮะส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหน้ามีไลฟ์สดกันด้วยนะครับ
0: ใช่ไปกดไลค์กดแชร์ไปรอทางแฟนเพจได้เลยนะคะมณีภาษาอีสานคำว่ามุนแอบแฮบนะคะ

0: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเสียศักดิ์ย้ำอันคลอสปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดก่อนแบ่งทรัพยากรอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: แบบกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วย้ำอันคลอสไทยยึดหลักปักปันเขตแดนทะเลให้ชัดเจนก่อนแบ่งทรัพยากรนะครับและยอมรับว่าสัมพันธ์กับกัมพูชาดีขึ้นมีท่าทีประนอมติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
6: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสโดยนัดแรกได้รายงานรายละเอียดให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วโดยการประชุมเป็นไปด้วยดีและไทยได้แสดงท่าทีในภาพรวมว่าการแก้ปัญหาจะต้องนำไปสู่ข้อยุติที่ยั่งยืนโดยนายศิริศักดิ์ย้ำว่าสำหรับประเทศไทยข้อยุติยั่งยืนคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนก่อนส่วนท่าทีของกัมพูชานายศิริศักดิ์ระบุว่ากัมพูชาก็ให้ความสำคัญกับการปักปันเขตแดนเช่นกันแต่หากกระบวนการปักปันไม่แล้วเสร็จและต้องใช้เวลากัมพูชาต้องการเดินหน้าไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์และการพัฒนาร่วมกันอย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันหลักการว่าต้องปักปันเขตแดนให้ชัดเจนก่อนส่วนการพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันทรัพยากรเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันในลำดับต่อไปสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะนี้นายศิริศักดิ์ระบุว่าเป็นไปด้วยดีและทั้งสองฝ่ายมีท่าทีประนอมมากขึ้นซึ่งอาจเปิดพื้นที่ให้สามารถพูดคุยกันได้ส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดกูเรตแห่งใหม่ก่อนจะมีการกบกับนายศิริศักดิ์ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณหนึ่งโดยเป็นพื้นที่ในส่วนของปัญหาเขตแดนทางบกและไทยไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันดังนั้นสิ่งใดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสถานการณ์โดยรวมนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไชนีสไทเปได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมในฐานะอันดับ1กลุ่ม4นะครับ

0: รายงานจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกที่ปราบมองโกเลียและคีกิสถานแบบไม่เสียเซตลงเล่นแมตช์สุดท้ายพบกับทีมสาวไชนีสไทเปอันดับ37ของโลกเพื่อแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มซึ่งเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากแมตช์ที่แล้วลงสนามตั้งแต่เซตแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัญญารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งสศิภพรจันทวิสุทธิ์พิมพิชยากกรำชัชชื่ออ่อนโมกศรีรวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระโดยเริ่มเซตแรกทีมไชนีสไทเปอาศัยความเหนียวแน่นในเกมรับทำแต้มเบียดสูสีกับทีมสาวไทยก่อนที่ช่วงท้ายจะพลาดตีเสียเองและเป็นฝ่ายพ่ายไปในที่สุด22ต่อ25คะแนนทำให้ทีมสาวไทยขึ้นนำ1ต่อ0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2รูปเกมไม่ต่างจากเซตแรกมากนักเนื่องจากผู้เล่นทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกแต่ด้วยความเด็ดขาดในจังหวะขึ้นตบหน้าเน็ตของศศิภาพรทำให้ทีมสาวไทยเอาชนะไปได้อีก25ต่อ22คะแนนขณะที่เซตที่3ทีมสาวไทยที่เล่นได้อย่างรัดกุมทั้งเกมรับและเกมรุกเป็นฝ่ายตบย้ำชัยไปได้อีก25ต่อ20คะแนนพร้อมกับเก็บชัยชนะ3เซตรวดมีเพิ่มเป็น9คะแนนได้ผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม4สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
2: รถพร้อมคนพร้อมเช็คทั้งรถเช็คทั้งคนก่อนสตาร์ทถึงที่หมายปลอดภัยสบายใจตลอดเส้นทางด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะครับอภินันท์ อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ฮักอ้ายพ่ายเด้งดึ๋งนะฮะนอกจากเวียงนรมนนะคุณผู้ฟังกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้แล้วก็จ๋านภาพร
1: ใช่นะคะวันนี้เราจะอยู่กันยาวๆจนถึงเที่ยงคืนนะคะนะ
0: มวนกรุ๊ปนะฮะนะกับ90ลูกทุ่งรักไทยเนาะเอา SMS ส่งมา4689990หลังไม่02280712 7

0: ครับ
1: บทม้วนในส่วนนี้ครับอ้าวเขาบอกว่าฟังล่ำเราบ่ฟอนคือจังกินปนบ่มีพักนี่แหละพี่น้องแย่วันนี้ก็ต้องอดสาฟอนเอาเด้อพี่น้องเด้อ

0: สวดๆแน่นะคะจำลองบรรยากาศนะคะโดยเฉพาะวันที่4ตุลาคมนี้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะเป็นการแสดงสดนะคะสดจริงๆวันที่4เจอกันนะคะกับลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะคะอ้าวดูไลฟ์สดจบลงเรียบร้อยแล้วนักเรียนเข้าห้องเรียนนะคะโดยเฉพาะมื้อนี้ภาษาอีสานคําว่ามุนแอบแฮบนะคะเคยถามหลายครั้งแล้วเชื่อว่าหลายคนจะเขียนไม่ถูกเหมือนเดิม
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: อ้าว11โมงเป็นต้นไปนะฮะอาทิตย์ที่4ตุลาคมก็อีกไม่นานนะครับพบกับวงหมอลำ2วงนะฮะวงระเบียบวาทศิลป์พ่อเอ๊ะพักดีนะฮะท็อปนรากรเต้าหยองยุคคนเดชบีบุษกรแอนนาพิชยาแล้วก็ศิลปินภูไทยวิรพงษ์วงศ์สินเตอร์อภิสิทธิ์ป๊อปปี้วัชยาลักษณ์ก้องก้องชัชวาลนะฮะแมนมณีวันอามน้อยโรจนันท์ซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะครับแล้วก็มีเต็นพิชยาใบบัวพรชนกนะอามชิงชาสวรรค์นะฮะมีแจกทองนะฮะทุกชั่วโมงนะฮะเป็นทองคำนะฮะจากพี่ช้างดิชาธรนะครับฉะนั้นไปกันตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปขอบคุณนะฮะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งนะฮะปิดผมขาวต้องแคร์บิวนะฮะน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมให้การสนับสนุนนะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ายกนพรนะคะบอกคือเหรอเนาะนะคะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่แล้วขึ้นไปอยู่ที่อันดับ7ค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แน่นอนที่สุดนะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะเชิญชวนท่านมาเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิทัลนะฮะเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองแล้วได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับเงินฝากไม่เกิน10,000บาทนะฮะยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินฝากนะสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมผู้ที่สนใจเปิดบัญชีฝากเพื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งนะฮะด้วยตนเองนะครับผ่าน MyMo ได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GHB Contact Center 1115หรือ www.ghb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
6: ฉันทนาชัชชา
7: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จเสด็จกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
8: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอาดีหัวขอนั่นมันเล่าใจเอาดี
9: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัด
7: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
7: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
10: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลบ่มีใจนะคะฝนรัศนทรนะคะรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสน
2: อส่งการบ้านมามุนแอบแฮบถูกบ่จ้าจากคูนแลนเจนเนาะ
0: ผิดค่ะก้าวกำแพงเพชรว่าจังไดเป็นจังไดมันเป็นจังได
2: คืออย่างครับมันเป็นจังไดเนาะ
0: สุกัญญาผิดค่ะ
2: ครับ
0: ฮักอีหลีหรือฮักอีเหลนเด้อจ่าเปิดให้นำค่ะแปลว่าอะไรคะให้นำค่ะนะคะบูดซ่าผิดค่ะนะคะเอาส่งมาใหม่4689990
2: ถ้ารู้ว่าผิดเนาะSMS นะแต่ว่าตอนนี้ขอสายหน้าใหม่สายแรกนะครับคืนนี้เราจะอยู่กันจนถึงเที่ยงคืนนะจะบอกให้เนาะ
0: ใช่022807127ค่ะ
2: โทรมาเลยสายแรกแฮกมา
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับฝนธนสุนทรค่ะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
5: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
4: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
5: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
4: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: แคบิลเคราตินนะคะสำหรับใครอยากจะมีผมสวยนะคะแนะนำเลยนะคะมี5ขั้นตอนด้วยกันมีแชมพูเคราตินแล้วก็ทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินนะคะแล้วก็มีลิฟออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ5ชิ้นราคาปกติแล้วเนี่ย695บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษจริงๆช้างไทยช้อปปิ้งของเราก็คือราคาเพียง550บาทเท่านั้นแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจด้วยนะคะแถมให้อีก1ตัวฟรีด้วยจัดส่งก็ฟรีนะคะโทรที่0923524446ค่ะ
2: เอ้ามาเฉลยกันนะฮะจากเสือไก่กุ้งส่งเข้ามามุนแอบแฮบนะฮะ
0: ทำไมวันนี้มีหลายคนแบบว่าตอบไม่ถูกสักคนเลย
2: เออไม่ถูกเนาะ
0: นวลใหญ่ก็ผิดนะคะจริงๆแล้วเคยถาม
2: บูดเนี่ยก็เคยส่งมาอีกแก้มาก็ยังผิด
0: เออเป็นแอบแฮบไปเลยนะคะ
2: มันยากคำว่าแฮปเนี่ยเนาะ
0: แฮปจะไม่ได้เขียนธรรมดาเขียนง่ายๆเลย
2: แมน
0: นะคะหอหีบมอม้าสระอุไม่เอกนอหนูสระแอออ่างไม่โทรบอใบไม้สระแอฮอนุคูบอใบไม
2: ้ครับ
0: อย่าใส่อะไรเยอะแค่นั้นเองนะคะ
2: ตามคำขอจากสุกัญญานะฮะเปิดให้น้ำแน่ว่าจะเนาะหักอิหลีหรือหักเหลนนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายนะสิฟังก่อนล่ำก่อนไหนส่งเขามากันแล้วกันนอหมอล่ำมวนๆนะครับ

0: นะคะคำถามปวดตับประจำวันศุกร์นี้นะคะถามว่าเป็นหยังนะคะคนจีนนะคะถึงชอบเวลานัดกับใครหรือไปไหนก็แล้วแต่ทำไมมาสายมาช้าม
1: าสาย
0: มาร
1: ถติดพี่นั่น
0: ไม่ใช่
1: ไทยเน
0: า
1: ะ
0: พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเวลาไปไหนทำไมถึงแบบนัดอะไรก็สายแล้วก็มาช้
1: า
0: เพราะอะไรส่งมาร่วมสนุกกันอย่าคิดเยอะ
1: ในช่วงชั่วโมงสุดท้าย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้
2: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: วีรพงษ์วงศิลป์นะฮะกอลัมอมตะมักเมียเขาเนาะวันที่4คิดว่ากสิเดฟังคือเก่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออ
1: เป็นกอลัมดังของพอวีรพงษ
0: ์นะ
1: นะคะ
0: จริงๆแล้วเพิ่นมีเพลงลูกทุ่งมีอีหยังลูกทุ่งอีสานหลายอยู่นะเออตอนที่ออกอยู่กับค่ายแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์ตอนนั้นเนาะเออประเภทว่าอีหยังก็
1: แสงระวี
0: แสงระวีแล้วก็คล้ายๆเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานนะดังนะ
1: อ๋อจำได้อยู่เคยเบิ่งแบบว่ามิวสิกเนาะสมัยก่อนแล้วก็สิฟอนไปนำแล้วก็มีสมิแดนเซอร์ด้วยนะคะ
0: วีรพงษ์วงศิลป์มักเมียเขานะฮะน
1: ะ
0: แต่ว่าตอนวันที่4นะฮะกับคงเสียไปมวลหนาหานกันมีหมอลำ2คณะนะวีรพงษ์วงศิลป์กับระเบียบวาทศิลป์นะปะทะกันเนาะ
1: ศิลป์2ศิลป์เลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ละวงกับศิลป์นำทีมนะพระเอกนางเอกขนมาประชันกันบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์มวนกุ๊บแน่นอนแล้วก็ยังมีแมนมณีวันซูเปอร์วาเลนไทน์แกรมมี่โกท็อปไลน์มิวสิกสิเน
1: า
0: ะอาร์มโรดอาร์มน้อยโรดจันนันปลายกนกพรเพชรคทาวุฒนะครับ
1: แล้วก็มีเต้นพิชยาใบบัวพรชนกนะคะอาร์มชิงช้าสวรรค์ด้วย
0: อันนี้จากเวทีประกวดชิงช้าสวรรค์และก็มีท็อปนารากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรนะฮะ
1: แอนนาพรีชยานะคะโอ้มีเต้ยอภิสิทธิ์ด้วย
0: เต้ยอภิสิทธิ
1: ์มาร์ควงศิล
0: ป๊อปปี้ปัจฉยาลักษณ
1: ์ค่ะ
0: ก้องก้องสมุทรหรือว่าก้องชัชวาล
1: แล้วก็ไปเปลี่ยนชัชวาล
0: นะฮะเปลี่ยนซื้อประธานมันดังยังประมาณนั้นเน
1: า
0: ะ
1: อย่าลืมตอบคำถามมาด้วยนะคำถามปวดตับของเราประจำวันศุกร์นะคะ
0: ครับ
1: ถามว่าเป็นอย่างคนจีนมาซามาสาย4689990นะคะ
0: ตอนนี้มิดซิลี
1: กำลังคิดกันอยู่นะคะเป็นอย่างคนจีนจังมาซามาสายเป็นเพราะอะไรอ้าวส่งมาร่วมสนุกกันชั่วโมงสุดท้าย
0: ชั่วโมงสุดท้าย SMS 4689990ในหน้าม่านเพลงเขามาเนาะเพลงนะฮะตามใจคุณผู้ฟังนะครับบ่ได้เปิดดนแล้วฮะก่อนล่ำก่อนนี่ล่มซานะฮะที่วัดถ้ำภู
1: ผาแด่น
0: ผาแด่นนะผาแด่นอยู่ทั้งจังหวัดใดเนาะป่านนี้เนาะ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังชอบกินตอนเด็กๆแล้วก็กินแล้วก็นอนทันทีนะคะชอบกินเผ็ดด้วยเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะคะป
2: ้
1: องกันได้ปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วนอนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นเพราะว่าโปรไบโอติกตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคแล้วก็อาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้แนะนำชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นค่ะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นหาซื้อได้ตามเซเว่นเว้นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: อ้าวแท็กซี่สโมสรเราจะได้เจอกันอีกแล้วนะฮะไปลุ้นค่ะแท็กซี่คันที่2กันสนุกเพลิดเพลินกับศิลปินนะฮะแล้วก็ดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับซึ่งไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางงานนี้ถ้าใครมีผลิตภัณฑ์ไอชินนะฮะอย่าลืมนะฮะนำใบเสร็จที่ถูกต้องนะฮะมีชื่อร้านตราประทับร้านนำป้ายที่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์ชื่อร้านเบอร์โทรร้านอย่างเงี้ยมาส่งที่งานนะฮะลุ้นรับของขวัญพิเศษจากไอชินภายในงานนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็น SMF นะฮะแบตเตอรี่ให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นหรือจะเป็น EFB นะครับเป็นแบตเตอรี่พลังเสถียรรองรับระบบ Start Stop ทนทานเหมาะสำหรับขับขี่ในเมืองนะครับแล้วก็ AGM แบตเตอรี่นะฮะพลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Start Stop ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประหยัดพลังงานที่สำคัญหาซื้อได้เลยวันนี้ตามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ไอชินอัพเตอร์มาร์เก็ตไทยแลนด์นะครับ
1: นะโอ้ให้แบบว่าเหตุผลมานะสำหรับคิตตี
2: ้ว่า
1: เพราะว่าที่ถามว่าทำไมคนจีนชอบมาช้ามาสายแล้วบอกว่าคนจีนเนี่ยชอบกินเส้นสายนูดเดิล
2: นูดเดิลแปลว่าก๋วยเตี๋ยวว ัดถ้ำผาแดน
1: ไปมาแล้ว
2: นั่นไปมาอีกแล้วลุยดงมะไฟมีอยากกินบักไฟเน
1: า
2: ะ
1: อยู่ดงมะไฟจากสกลไปประมาณ20กิโล
2: น่ะเนาะมีบอกคุณมื้อนี้เนาะ
1: มันเปรี้ยว
2: มันอยากกินแบบหวาน
1: ไม่ค่อยเจอหวาน
2: แถวนนท์น่ะมีเยอะแต่ก่อนมะไฟอะไรครับที่แบบว่าม
1: ะไฟลูกมะไฟมะเฟืองคนละอย่าง
2: ลูกมันขาวๆออกสีนวลๆเน
1: า
2: ะ
1: ใช่
2: แกะออกมาปุ๊บมันจะเป็นสีม่วงๆเด้
1: ค่ะ
2: อยู่ข้างในสีแดง
1: ๆถ้ามันม่วงหน่อยมันจะออกหวาน
2: แมน
1: แต่ถ้าเขาขาวมันจะเปรี้ยว
2: บอกมาอยากกินเนาะจิ้มเกลือนะฮะ
1: ไม่กลัวท้องแบบว่าจูดๆไม่กล้าเท่าไหร่ ตอนนี้อยากไปภูยอดรวยสุดยอดใบอ่อนเลบิวจิตนะ
2: ภูยอดรวยอยู่ที่ไหนอ่ะหูจักบอ
1: เสียก้าวว่าไงคะ สอดแจงเล่นหน่อเพลงไหนรัดคิ้วให้แน่ก๊อตจิรพัฒน์พุ่นเหลว
2: จักเป็นเพลงอย่างขอพุ่นเหลวพุ่นเหลวอยู่บดมือเลยฟังบ่ออกนะเลย
1: บูซ่าจังไห้บูซ่าให้เหตุผลมาว่าทำไ
2: ม
1: คนจีนชอบมาช้ามาสายแล้วบอกมาช้าวัฒนพันธ์
2: ไปดาราเลยทีนี้เนาะ
1: นั่นมันมาช้านะคะ
2: อ้
1: าวยังไม่ถูกส่งมาอย่าคิดเยอะคงจริงเขาชอบพูดแบบชอบพูดอะไรอ่ะชอบพูดอะไรไม่ยากนะคะแล้วไม่ต้องคิดเยอะนะคงจริงเขาชอบพูดกับอะไรกันอ่ะชอบพูดอยู่นั่นแหละนะ
2: อ้าวส่งมานะฮะตอนนี้เนาะอากาศเป็นยังไงครับคุณผู้ฟังนะฮะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้นี่ข้างนอกนี่ฝนพรำนะเมื่อกี
2: ้
1: นะคะแต่บอกว่าทางภาคอีสานนี่หนักเลยตกจนถึงวันที่20เลยนะคะ
2: ครับ
1: มาหนักเลยตอนนี้นะคะสำหรับภาคอีสาน
2: หลายจังหวัดเนาะ
1: นะคะเอาส่งเข้ามานะคะทางด้านหลังไมค์ด้วยมื้อนี้ป้าปาโอป่าไปใส่น้องหลังไมค์นะคะ
2: บึงบือตอบน้ำมันรถเบิดพสนองคือจังไดครับบึงบือยังบ่ทันนอนเนาะ
1: บึงบือ บึงบือคนนี่ผู้สาวอันหนูเตียงเด้
2: อ
1: ใช่มั้ยเอ้ยบึงบือคนนี้คนเดิมหรือเปล่าหรือว่าคนละคน
2: จักนะฮะกําลังหาเพลงอยู่ตอนนี้เนาะ
1: นะครับเราไปดูศัพท์นะคะศัพท์ในเรื่องของวัยรุ่นเจน4นะคะว่าตอนนี้เขาพูดภาษาอะไรกันถ้าเกิดว่าเขาคุยกับเราแล้วเราแบบฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะจะต้องรู้คําแปลแล้วนะว่าศัพท์สมัยเนี้ยคนเจน4เขาพูดอะไรกันนะคะอย่างเช่นคําว่านะคะศัพท์วัยรุ่นเจน4 2026เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าสาดไปสมาชิกนะคะสาดไปสมาชิกอย่างเงี้ยนะคะก็คือแปลว่าลุยเลยนะคะถ้าเราได้ยินแบบนี้นะแต่เขาบอกว่าคําว่าอ่อมอ่อมเนี่ยก็คือไม่ปังเซ็งๆอันนี้คือศัพท์วัยรุ่นนะคะแล้วชีเสิร์ฟนี่ก็คือดีงามจัดเต็มมากนะคะส่วนเขาบอกว่าตีเก๋หมดนะคะจะได้ยินนะพักหลังจะได้ยินคำนี้บ่อยก็คือดูปลอมดูไม่จริงนะคะถ้าเกิดว่าก็พูดว่าคำว่าฉ่ำฉ่ำคือเยอะมากนะคะจัดเต็มนะคะถ้าเกิดว่าอุคือไม่สวยดูแย่มากนะหรือถ้าเขาบอกว่าอย่างเอาก็คือสุดจัดเจ๋งมากตุ้ยดุยตุ้ยดุยคือกระจอกไม่เอาไหนนะคะส่วนคำว่าแฟด แฟบนะคะดูแฟบจังเลยนะคะก็คือเยอะๆนะเป็นคนเยอะนะคะส่วนปรุงจืดอันนี้ได้ยินอยู่แล้ว
2: ครับ
1: คำว่าดูธรรมชาตินะคะการปรุงจืดนะสับเจนซี
3: อีสานซุปเปอร์ฮิต

0: อีสานซุปเปอร์ฮิตลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
1: อ่ะใครอยากจะไปเที่ยวกับเราเที่ยวฟรีนะคะฉะนั้นโทรมาที่หลังไมค์ได้เลย
2: ครับ
1: 022807127นะคะFM 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนนะคะชวนคุณไปเที่ยวด้วยกันฟรีตลอดทริปเลยนะคะทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลโทรลงทะเบียนได้เลยตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้นะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะจากนั้นก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่ง90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดไว้นะคะทางแฟนเพจนะแล้วก็ทุกวันเสาร์นะคะก็รอรุ้นนะคะดีเจโทรกลับเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดี
2: ครับ
1: เที่ยวฟรีอีก1ที่นั่งโอ้โทรมาเลยนะคะ
2: เอาเบิ่งขอความ SMS เอ้ย515นี่มีถูกบ่เนี่ย
1: อุ๊ยเก่งมาก
2: เก่งเนาะ
1: นี่คือ10เต็ม10
2: ใครอ่ะ
1: คนเนี้ย515บอกชื่อหน่อยเร็วเก่งมากแล้วก็
2: ไอ้ยาวะซีเลียวอย่าง
1: เ
2: งี้ยบ
1: ่ไม่ไม่เสืออมเสืออมน้อยนี่ก็เก่งนะ
2: เสืออมน้อยว่าจังได
1: เนี่ยเสืออมน้อยบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้าพี่จ๋าคำถามปวดตับวันนี้ทำไ
2: ม
1: นะคะคนจีนเนี่ยนัดมาถึงมาช้ามาสายตอบว่า
2: อ
1: ันนี้ก็ได้เนี่ยเก่งเสืออม
2: จะเลี้ยวไปไหนอ่ะ
1: แล้วก็คิตตี้ว่าไงคล้ายๆมะไฟคืออะไรคะแต่หวานกว่าอ๋อมะไฟแต่หวานกว่าละไมจ้าผู้ยอดรวยนะคะก็อยู่บ้านบิวไงสีเมืองใหม่แต่ยังไม่เคยไปแต่เขมราชกับสรรพสิทธิ์แสดงว่าเราไปหาหมอได้นี่
2: เพลงบ่มีเลยเด้อ
1: สรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นี่แ
2: หละแล้วขอเพลงบักคนสัวมาหางได้ก็บ่เจอ
1: เอา
2: แต่ก่อนนี่เปิด
1: คือวางสันนะคะ
2: อาจจะลุดไป
1: เออ
2: นะฮะเอาส่งเข้ามา SMS 4689990นะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
4: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกยาว
5: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
6: ้
5: ว
6: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
6: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุงขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8

0: ายศีลขาดค่ะเพลงใหม่ล่าสุด11ปีของการกลับมาของฝนศิลารัตน์นะคะเสาร์นี้คุยกันนะคะที่แชทชาร์จโชว์ค่ะ
1: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดย DJ ออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ตินท็อปไลน์นะคะ
1: แกชอบมากเพลงนี้นะฮะบอกว่าเข้ากับแกว่าซะเนาะเดี๋ยววันอาทิตย์ที่4เจอกับพ่อเอ๊ะพัดดีพลล้ำจากระเบียบวาทศิลป์พาทีมงานมาสนุกสนานบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์แน่นอน
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: สุกัญญาเนี่ยได้ความลับมาจากใส่ในผู้ใดบอก
3: ไปลอกนี่ไง
1: เหรอ
3: เนี่ย515ก็คือพี่วิภาวดี
1: เหรอฮะ
3: โอ้ยไปขอลอกเขาเฉยเลยสุกัญญาทำไมไม่คิดเองบ้างสุกัญญาทำไมเป็นคนแบบนี้ปวดมองมาสันขนาดเขียนคำว่ามองยังเขียนบ่ถึกปวดมองแล้ว
1: จากคิตติพันธ์เหรอฮะ
3: คิตติพันธ์เลยเหร
1: อ
3: โอ้ยบ่คือดอก
1: เอาเพลงนี้ก็ได้น้องมาส่งทางเบลวะสันเน
3: า
1: ะ
3: ขอบคุณบ๊ายบายเป็นวัน
4: เนาะเพิ่นสาเด้อ
1: เดี๋ยวจบเพลงนี้ขอสายหน้าใหม่สายแรกและสายสุดท้ายก็แล้วกัน
3: 022807127มาเลยค่ะ

0: พี่น้องกำลังรับฟังเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับโจยมนินเด้อพี่น้อง
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
4: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
4: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
4: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
4: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
4: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
4: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยวงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
3: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
4: โอ้สุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
3: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
4: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90ซุปเปอร์รีเควส
5: มาแล้วสายแรกและสายสุดท้ายโอ้อยู่คู่กันเลยเนาะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: จากคุณพี่สุกัญญาจุธารัตน์เนาะ
5: นามสกุลจุธารัตน์โอ้นะฮะเนาะพิมพ์ทองบ่แม่นบ
6: ่นะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะคุณแม่น้องปลาย
7: เอาคิดฮอดสอดแจ้งจ้ะ
5: คิดฮอดสอดแจ้งเนาะ
6: นะคะ
5: นั่งจูโคหรือเนาะหายกกบสิตูนตูนฟัง
6: อาจารย์มอบเลยจ้ะ
7: มอบให้ทุกคนที่ฟังอยู่จ้ะมีบัตรนอน
6: อ่ะบัตรนอนสมัยก่อนนี
5: ่
6: สุกัญญานี่บกาออกหน้าไม
5: ่เพราะ
6: ทุกมือนี่จอบบะเมนเอียงอลดนะคะ
5: เก่งเน
6: า
5: ะ
6: ผู้ใดแบบว่าแซงมาก่อนนี่ศูนย์กระจมให้เขานะ
5: แต่ว่าท่านเขาเครียด
6: เครียด
5: เวลาเครียดกัดหูจะคล้องไปเนาะหมุนริ้วติ้วริ้วติ้วเบิดขึ้น
6: ก่อนนี่แบบบกาบกาบกาทุกมือนี่เฝ้าจ่อเรื่อยนะคะเน
5: า
6: ะมากผู้ใดสิมัน
7: ผู้เฒ่า
6: เครียดบ่ท่านผู้เฒ่า
5: อย่างพ่อท่านผู้เฒ่าช่วงนี้ผู้เฒ่าหลาย
6: แต่ว่าคนจัดบ่ได้เฒ่าด้วยจ้านะคะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ขอบคุณมากๆนะคะเอาไปดูข้อความนิดนึงนะคะบอกว่าเอาเพลงก็ได้น้องมาส่งทางนะคะขอบคุณนะฮะวัสัน
5: เปิดให้แล้ว
6: โอ้คิตตี้ว่าขอบคุณนะฮะวัสันเนาะนะคะพิรัตกาลสินนะคะอ้วนไล่เหลียวอ้วนมาเลี้ยวถูกไหมบอกว่าให้แล้วเกียรติตอบจีนโอ้ยวิรัตก็ได้เนาะส่วนบูซ่าผิดนะคะนวลใหญ่อ้วนหลายเลี้ยวผิดค่ะไม่ใช่ค่ะ
5: สิว่าจีนเขาก็บอก
6: โอเวียนบอกว่าทักทายนะคะบอกว่าพุทธบูชา36ที่ฝนตกแรงมากไม่ได้ยินเสียงพออ้อเลยนะคะเอาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าทำไมคนจีนชอบมาช้ามาสาย เพราะว่าอ้วนมาเลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวอยู่นั่นแหละ
5: มัวแต่เลี้ยว
6: มัวแต่เลี้ยวไม่ถึงสักที
5: ว่ามาเลี้ยว
6: ไม่ใช่อ้วนไหลเลี้ยวนะบูดซ่าไม่ได้นะเออส่วนพี่นวลก็อ้วนไหลเลี้ยวไม่ถูกนะจ๊ะต้องบอกว่าอ้วนมาเลี้ยวนะนะคะเอาขอบคุณทุกคนนะคะ
5: ค
6: เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับดีเจแบงค์รณพรนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาเจอกันอีกครั้งก็คือ วันจันทร์นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ถึงน้องสิบ่ต้องการอีหยังแต่อายนี่ต้องการหลายๆความต้องการอายเยอะสุขที่มันเสมอมั่นเครือเก่าพี่น้องครับต้อนรับกันเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยครับผมแบงค์รณพรสวัสดีครับมาทักทายพี่น้องด้วยงานเพลงเพราะๆในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเที่ยงคืนถึงตี3ครับผมแบงค์รณพรมื้อนี้รับหน้าที่ต่อจากพี่โจพี่จ๋าครับสานต่อเพลงมวลๆให้ได้ฟังกันเนาะอย่าฟังเพลงไหนบอกน้องแบงค์ได้เลยครับ022807127เบอร์นี้เบอร์เดิมเลยหลังไมค์น้องกอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หรือสิ SMS มากก็ได้ครับ4689990นะครับวันนี้พูดคุยถึงเรื่องราวของเพลงเพื่อชีวิตกันดีกว่าพี่น้องครับเพื่อชีวิตไผเพื่อชีวิตสมุเจ้านี่ล่ะบางคนมีเพลงเพื่อชีวิตอย่างเช่นการดิ้นรนขนควายหาแนวอยู่แนวอยากแนวกินหาเงินหาค่ำสิเนาะบางคนแบบว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยต้องเป็นแบบว่าแนวผัวเขาผู้บ่าวคอยจังซี่เพื่อชีวิตแนวใดว่าตนว่าเพื่อชีวิตเจ้าของใครที่มีเพลงที่แบบว่ามันตอบโจทย์ชีวิตตัวเองส่งมาได้เลยที่4689990แบบฟังเพลงนี้แล้วมันโอ๊ยมันเพื่อชีวิตคอยแห้งเพลงนี้โซเมาโซมวนโซทักมาบอกมา022807127นะฮะหรือจะ SMS ก็ได้ครับ4689990ในช่วงของหนุ่มแบงค์รณพรอีสานซุปเปอร์ฮิตครับ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดย DJ แบงค์รณพร
0: บางคนเนี่ยมีเพลงเพื่อชีวิตประทับใจไว้ว่าบ่อยากเอาผัวดอกท้องจะคล้องบ่อยากเอาบ่อยากมีเป็นโตเป็นตนมากหลายแน่แต่ผัวเขาแน่มเห็นคือจังเพลงนี้ล่ะน้องใหม่เมืองชุมแพครับผัวเขาผู้บ่าวค

0: สองนี่คนสิอิจฉาอีหลีบ่เพลงเพราะจากน้องใหม่เมืองชุมแพครับเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตของสาวๆหลายๆคนจักแม่นบ่แม่นหลักกะเท่าไปก้อนหลักคอยก็ได้อาจสิบ่เพื่อชีวิตก็ได้นะอาจสิเพื่ออย่างอื่นเพราะเขาผู้บ่าวคอยครับเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตของน้องใหม่เมืองชุมแพเลยนะครับเพลงนี้นะคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยอาจจะได้ยินนะฮะได้ฟังอยู่บ่อยๆนะครับในช่วงหลายๆปีก่อนเกือบ10ปี20ปีแล้วล่ะพี่น้องครับกับเป็นอีกเพลงนึงที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีแรงกระชุ่มกระชวยว่าซั่นต่อไปโดยเฉพาะสาวๆทั้งหลาย
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: แนวใดมันก็ดีเบิดล่ะพี่น้องกันเฮาคิดดีแม่นบ่นะฮะสิเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเฮาเพื่อชีวิตไผผัวเขาผัวไผเฮาฮู้อยู่แก่ใจแม่นบ่แนวดีแนวดีเฮาก็เอาใส่ใจสของคือจังนี้ล่ะพี่น้องครับของดีๆแบบนี้เฮาก็ต้องหาให้เจ้าของได้กินได้ดื่มนะครับทุกวันนี้เนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มต้นได้ง่ายๆนะฮะกับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะฮะเข้าถึงได้ง่ายทุกวันนะครับแล้วก็สมเกาหลีนี่รู้อยู่แล้วว่าเป็นราชาของสมุนไพรนะครับหาซื้อกันได้ง่ายกับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับมีอยู่น้ำร้านค้าร้านขายทั่วไปเลยพี่น้องครับแล้ววันนี้ครับดื่มเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติใดก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งฝาได้พี่น้องครับเก็บเอาไว้ก่อน3ฝาบวกเงิน2บาทแลกได้เลยนะครับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดทันทีไปร้านค้าที่เขารวมรายการเด้อนะฮะคุ้มจริงๆดื่มแล้วยิ่งดื่มแห่งเก็บแห่งแลกแห่งคุ้มพี่น้องดีๆเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิต

0: ัมมุนาวัตติโลกกัวพี่น้องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสันว่าท่านบ่อยากกรรมเด้แบไว้สันตัวรอเมียพี่เผอว่าสันว่าเป็นยังจังได้เว้าสุภาษิตวัตติก็อยากเว้าสู่ฟังกันซื่อนี่ล่ะพี่น้องว่าคนเฮานี่เฮ็ดกรรมแนวใดมันก็ได้แนวนั้นนะคือจังรอเมียพี่เผลอนี่ล่ะตั้งใจไปหาเมียเขาตั้งใจทายาเมียเจ้าของเผลออยากไปหามันก็ได้ไปนะครับตั้งใจเฮ็ดผิดมันก็ได้ผิดพี่น้องตั้งใจเฮ็ดถูกมันก็ได้ถูกคือเพลงพลวานี่ล่ะเพลงฮิตเพลงนี้ครับจากเฉลิมพลมาลาค่ำพี่น้องเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผู้ใดบ่รู้จักนี่ถือว่าเอามากๆเลยนะฮะเอานี่ไม่ใช่ว่าร้อนนะบ่แม่นเอานี่คือฮอนเด้เอาคือตกเทรนด์นะครับคนอีสานบ้านเฮาต้องรู้จักเพลงนี้นะฮะอีสานซุปเปอร์ฮิตนะฮะกับเฉลิมพลมาลาค่ำรอเมียพี่เผอครับ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้30กันยายนนี้เท่านั้นคุณผู้ฟังครับนะฮะกับการส่งชิ้นส่วนหานฟ้ากับปีนี้ปีที่15แล้วครับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ปีนี้แจกทองกันนะครับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำ25สตางค์นะฮะ5รางวัลรวมทั้งสิ้น 179,500 บาทกติกาง่ายพี่น้องครับเพียงแค่พี่น้องใส่ผลิตภัณฑ์ของหานฟ้าแมนบอตัดเอาฟ้ากล่องนะฮะแบบไหนก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นออริจินอลกล่องสีเขียวลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือว่าจะเป็นขวดดำสูตรควันน้อยได้หมดเลยนะครับตัดเอามาแล้วจะพิมพ์หรือจะเขียนก็ได้นะครับเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคุณให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ได้เลยนะครับสิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วนะครับไผทิศาเนี่ยโอ้ยนะฮะแน่นอนว่าเจ้าบ่มีสิทธิ์เด้อที่สิได้ลุ้นทองน้ำเขาเพราะฉะนั้นต้องเร่งต้องรีบเลยส่งมากมีสิทธิ์มากครับกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ยาจักรยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
1: เล่าข่าว90
2: มวนจวดจาดแน่นอนคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยจัดให้สุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งสแควร์นอกจากจะได้ชมความม่วนคึกคักจากศิลปินลูกทุ่งหมอลำชั้นนำของวงการแล้วยังได้ลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงรับโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นจากศิลปินอย่างใกล้ชิดไปเจอกันนะคะ4ตุลาคมนี้ณ สเตเดียม วันบรรทัดทอง 11:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
10: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
9: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
10: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เพราะเพลงนี้จากสำราญบุญลาภเลยรักไทยภูมิใจเสนอว่อนฟ้าอยากขวางฝันพี่น้องพี่แพรทักทายมาด้วยบอกว่าสิมาเพื่อชีวิตอีหยังบ่มีดอกมีแต่น้ำตาอีกแบบนึงนี่ล่ะเปิดให้เด้อคุณดีเจสันว่าบ่มีดอก

0: อนฟ้ายาของฝันครับบ่ว่าสิไกลปันได้ก็บู้ปั๊มนำบ่ถอยสันว่าสำราญบุญลาภครับในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: มาแล้วพี่น้องคอยนะบอกว่าว้าวว้าวนะเพลงแต่ละเพลงมวนแท้นะผัวเจ้าของกับบ่มีกับมักผัวเขาหันแล้วว่าสันว่ามารายงานตัวครับพร้อมส่งกำลังใจให้ขอบคุณครับพี่รวงย่ามนี่ก็ยังเป็นพี่รวงอยู่นะฮะตกตีสองตีสามไปก็สิเป็นนางสาวรวงละล่ะสิมาขอเพลงเพื่อชีวิตอีหยังวะสันว่ามีแต่น้ำตาในลาวนะน้ำตาอีกแบบนึงเอ้าจัดให้กันแล้วกันหนึ่งเพลงเพราะเพลงนี้ดีใจน้ำนองลาด้วยน้ำตาอีกแบบนึงแต่ไพ่สิดีใจน้ำดอกเด้อรณพรผู้หนึ่งล่ะบ่มีทางดีใจน้ำเด็ดขาดเฮามันรับบทโตไรอยู่แล้วสวัสดีพี่โอเว่นด้วยนะฮะขอชมรมแท็กซี่มอบให้สุดหล่อตาใช่ตาโจได้เลยจัดไป

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยมั้ยในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานไปทำอะไรมาคะทำไมดูผิวหมองคล้ำจังเลยช่วงนี้
5: พี่ก็เครียดอยู่เนี่ยทำยังไงดีหน้าคุณพี่มีทั้งฝ้าจุดด่างดำเลยการมะยมช่วยพี่ด้วย
4: ได้เลยค่ะนี่เลยสบู่ซาเน่ไรซ์มิลแอนด์ฮายาโซปช่วยลดฝ้าจุดด่างดำช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูนุ่มเด้งใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายหอมอ่อนโยนจากน้ำนมข้าว
5: ว้าวของดีๆแบบนี้พี่ไปอยู่ไหนมานะทำไมเพิ่งรู้เนี่ย
4: จัดไปเลยค่ะรีบไปซื้อเดี๋ยวนี้ชิ้นละ129บาทยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มออนไวส่งฟรีฟรีฟรีฟรีฟรี
6: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง

เกลือก่อนลองคอลัมน์เห็ดครับส่งตรงจากพี่โอเว่นถึงตาชัยกับตาโจด้วยชมรมแท็กซี่ครับฝากตอนสุขุสุขคนดีครับแท็กซี่ยูจากทองมีมาลัยครับฟังทั้งคุณสามีแล้วฟังทั้งคุณภรรยาเนี่ยจักหน่อยครับ

และนี่คือเมียแท็กซี่ครับพิมพ์ใจเพชรพลานชัยครับถ่ายชั่วโมงนี้อีกหนึ่งกลอนลองกันละมวลๆครับจากคู่แฝดโอเอมันสิมีหอดแสนหาบ่เนาะซุมื้อนี้ย่านแต่มีบ่หอดแสนนี่ล่ะแสนหาค่ะพี่บ่มีดอกเด้อค่ะดองอ่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: ่ว่าทางใดอายกับแพ้สุดทางเลยอกหักย่ามใดได้ย้ายทะเบียนบ้านตลอดเป็นหยังวะเตี้ยได้เป็นคนแพ้ตลอดเลยสิเกิดอยู่ไสนะโอหักมาปึ๊บได้ใหญ่สมโนคั่วไปเป็นคนแพ้ตลอดว่าซั่นยอมแพ้ทุกทางนะครับนะฮะบ่แม่นยอมแพ้ทุกทางแพ้เขาทุกทางจักรพรรดิล่ำเพิ่นพี่น้องครับก่อนนั้นเป็นขึ้นแท่นแฟนเก่ากุ้งสุภาพรและก็ยังมีเพลงมวนเพลงเพราะจากน้องบิวจิตชริยาคนบาปที่หักอายรวมไปถึงอ้ายไหมนะครับไหมไทยหัวใจเดิมอีสานซุปเปอร์ฮิตกับแบ่งรณพรครับ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจแบงค์รณพร
0: อยากฟังเพลงไหนนี่เขาโคราชแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ไอ้นี่อยู่บุรีรัมย์สุรินทร์นี่ยังออกติดคอมเมนต์หน่อยๆเนี่ยตอนนี้เขาโคราชแล้วนะอีกนิดนึงจะเข้าสระบุรีแล้วว่าอยู่ 3-4 ภาษาอยู่ขึ้นนึงพี่น้องเอ้ยนะเอ้าว่าผู้เดียวเนี่ยล่ะจะสิว่าน้ำไผ่ว่าน้ำสุจ้าจักรบ่าน้ำข่อยนะมันว่าบ่ได้เนาะแล้วมันบ่ได้โทษอ่ะไปกันแบบโคราชสักหน่อยนึงกันแล้วกันเนาะสวัสดีพี่น้องชาวโคราชบ้านเฮาไม่ใช่โคราชบ้านเองเด้โคราชบ้านเฮาโอ้แห่งมองตะบ่คือเนาะเอออ่ะ1เพลงช่วงนี้มีให้ฟังกันนะเพลงนี้เป็นเพลงฮิตติดชาร์ตเลยจากศิลปินท่านนี้นี่ต้องบอกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงอกหักเจ้าพ่อเพลงช้ำรักนะฮะกับแม่นมณีวรรณเพลงนี้เลยหัวอกพอห่างครับพี่น้อง
2: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแม่นมณีวรรณเด้อ

0: พลงฮิตติดชาร์ตอยู่ในอันดับที่หนึ่งเลยพี่น้องแมนมณีวันหัวอกพอห่างครับตั้งใจฟังดีๆเพลงนี้เศร้าๆพี่น้องมันอาจจะทัชความรู้สึกนะทัดใจไผหลายๆคนนะครับด้วยสำเนียงเสียงร้องของพี่แม่นเนาะแนะนำเสียงกับเสาอยู่แล้วเนื้อหาเพลงจากพี่พศสุวรรณพันธ์นี่ก็ทำให้แบบโอ้ยมันอินมันจับใจไปแบบมากๆเลยนะครับซึ่งเพลงนี้ติดชาร์ตของเราอยู่ในอันดับที่หนึ่งด้วยนะครับมิวสิกมาแรงของเก่าสิบถุงรักไทยพี่น้องเอ้ยได้เริ่มไปเบิ้ง MV กันเด้อพี่น้องครับดีๆตัวนะครับแล้วก็พี่แมนจะมาร้องเพลงให้เราฟังบนเวทีลูกทุ่งสแควร์กันด้วยอย่าลืมติดตามกันนะครับ
1: Sasko Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: ปั๊มน้ำมันซัสโก้ปั๊มน้ำมันที่ดีที่สุดเลยในใจของรณพรแฮพุนบอกว่าปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณตามสโลแกนเลยนะครับผู้ใดที่ไปใช้บริการของปั๊มน้ำมันซัสโก้ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมาร์ทเมมเบอร์ก็ต้องรีบๆกันเลยนะครับเข้าไปที่ไลน์ได้ตอนนี้เลยนะครับแอดไลน์นะครับสิเป็นไลน์แอดด้วยพี่น้องครับพิมพ์ตัวแอดเข้าไปก่อนแอดไซน์แล้วก็ SUSCO นะซัสโก้เป็นภาษาอังกฤษนะสมัครแล้วก็สามารถสะสมคะแนนได้ทันทีเลยที่ปั๊มซัสโก้ทุกสาขาทั่วประเทศแค่พี่น้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับ1แต้มต่อ1ลิตร1ลิตรต่อ1แต้มทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับว่าพี่น้องสิเติมยังก็ตามแต่ได้1แต้มนะคะแนนนี่ก็เอาไปรุ่นแรกรุ่นรับรางวัลมากมายเลยนะครับหรือจะไปเป็นส่วนลดนะฮะของค่าน้ำมันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและใครที่ไปเติมน้ำมันครบ 1,000 บาทรับน้ำขวดใหญ่1ขวดนะครับส่วนลูกค้าของบัตรเครดิต KTC เติมครบ 1,200 บาทรับเพิ่มอีก1ขวดเลยนะครับแล้วก็คะแนนของ KTC Forever เนี่ยก็สามารถแลกลดนะฮะแลกส่วนลดน้ำมันได้ด้วยนะครับ449คะแนนเนี่ยแลกได้50บาทนะฮะส่วน899คะแนนนะครับ899คะแนนนี่ลดไปอีก100บาทจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้ทุกสาขาอย่าลืมครับไปติดตามความเคลื่อนไหวกันน้ำพี่น้องครับเพื่อขอมีข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายที่ดีสำหรับเฮาเวลาเฮาไปเบิ่งอุ๊ยปั๊มน้ำมันนี่มีโปรโมชั่นนี่นะซัสโก้มีโปรโมชั่นนี้เฮาก็สิได้ไปเติมน้ำมันกันแบบว่ามีความสุขได้โปรโมชั่นดีๆกับปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณ
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: พี่โจมิเตอร์บอกว่าลาแบ่งจุดๆๆใหญ่ไปรอยเอ็ดพึงลงมาขอนางเอกเซ็กซ์เศร้าแนวสันอาจัดให้ตามคำขอได้ส่วน90ซุปเปอร์รีเควสครับ

0: 90 90 Super Request เล่าข่าว90
1: สาวดอกหญ้าไตอรไทยเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บหัวเข่าแต่ล่าสุดสุขภาพสุดฟิตเพราะผลตรวจสุขภาพประจำปีออกมาแล้วแข็งแรงดีมากๆถ้าคะแนนเต็มร้อยเจ้าตัวบอกน่าจะได้90กว่าๆเลยฝากแฟนๆอย่าประมาทให้ดูแลตรวจสุขภาพด้วยจะได้แข็งแรงมีความสุขไปด้วยกันทั่วหน้าค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุงขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์ อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอแหล่งเพราะจากน้องท็อฟฟี่เอกดนัยครับพี่น้องผู้บ่าวจากหมอลำเสียงวิหกและนี่คือฮักเพที่ทะเลบัวแดงครับ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
2: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานคะทำยังไงดีผมก้านมะยมพังมากทั้งแห้งทั้งมีรังแคแถมยังร่วงอีกเนี่ยผมบางหมดแล้วไม่เหมือนผมพี่ชบาบานเลยทั้งนุ่มสลวยหนาแล้วก็เงางามด้วยมีเคล็ดลับอะไรบอกกันหน่อยสิคะ
7: นี่เลยจ้าตัวช่วยเรื่องผมแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
2: โอ้โหแบบนี้ต้องรีบไปซื้อมาใช้บ้างแล้วล่ะค
7: ่
2: ะ
7: ไปเลยจ้ะราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1โอนไวส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
2: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง
8: เพลงมนต์เพลงนี้พี่น้องครับจากสาวเสียงพินจินตลาภูลาภเข้ามาในชาติของเฮาในสัปดาห์นี้กับเพลงนี้คิดฮอดผาแดง

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: ารซุปเปอร์ฮิตโดย DJ Bank รณพร
1: เพลงฮอตเพลงฮิตครับในช่วงตี2เข้าตี3กับแบงค์รณพรก็ยังมีให้ได้ฟังแบบโจ๊ะโจ๊ะพรึมพรึมสะใจพี่น้องกันไปนะครับอยากฟังเพลงใดก็ฝากต้อนกันมาพี่น้องครับแนะนำซอยกันเลือกสรรงานเพลงมวนๆนะครับฝากต้อนสู่พี่น้องให้ได้ฟังกันซอยกันเลือกซอยกันแชร์พี่น้องครับมีแต่เพลงมวนๆอยากฟังเพลงใดก็022807127อยากแนะนำเพลงใดบอกน้องแบงค์มาเลยนะครับหรือสิส่ง SMS มาก็ได้ครับ4689990นะครับนี่พี่จุกรุกุกตั้งเสื้อให้เองก็สิลืมเองละจุกรุกุกเราก็สวัสดีค่ะดีเจเสียงหวานเปิดเพลงใดกับมวลเนี่ยขอบพระคุณหลายๆครับรวมไปถึงพี่รวงนะครับบอกว่าบ่ต้องห่วงนะนะครับบ่แม่นสาวเล่าแต่กะสัญญาณรักสัญญาณใจคอยก็ดีอยู่ว่าสันว่าอืมมาอ้อยผู้บ่าวคักแต่น้อสาวรวงเนี่ยนอสอหลวงนะครับว่าถึงงานเพลงของเฮาดีกว่าครับพี่น้องน้องแบงค์เคยได้เว้าสู่พี่น้องฟังเรื่องราวของแรงบันดาลใจในการสร้างเพลงเขียนเพลงสร้างงานของอาจารย์สลาคุณวุฒิครับบอกถึงเรื่องราวของเพลงพี่มนแคนแก่นคูนครับนะฮะนำชี้อย่าร้องไห้ลำชีอย่าร้องไห้เพลงนี้นะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหลากหลายเรื่องราวครับรวมไปถึงผลงานเพลงนี้นะครับที่โด่งดังในช่วงหนึ่งนะฮะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งกับรอยเอ็ดเพชรสยามน้ำชีแห่งความหลังซึ่งเพลงนี้ครับเป็นแรงบันดาลใจให้ครูสลาแต่งเพลงได้2เพลงก็คือลำชีอย่าร้องไห้แล้วก็อีกหนึ่งเพลงเดียวคืดกันของพี่ลูกแพร่และกับพี่ไม้ไทยนะฮะและนี่คือน้ำชีแห่งความหลังครับเพลงสั่งคนคนสั่งงานพี่น้อง

0: สำเนียงเสียงรองของหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงศธรครับและนี่คือนำชี้แห่งความหลังพี่น้องต้นฉบับเป็นร้อยเอ็ดเพชรสยามนะครับบันทึกเสียงเอาไว้ในช่วงปี2518ถึง2520ประมาณนี้นะครับเนี่ยเพลงก็เป็นลูกทุ่งอีสานบ้านเฮานี่แหละพี่น้องครับนะฮะแล้วก็โด่งดังเนาะช่วงนั้นเนาะแล้วก็คู่สลาก็ได้แรงบันดาลใจจากเพลงนี้นะครับแล้วก็ไปยืนพนมว่าอันไปยืนอยู่ข้างลำน้ำชี้เนาะนะครับกับเบิ่งพระธาตุพระธาตุอานนท์นะครับก็ได้เป็น2เพลงก็คือรอยรักลำน้ำชีนะฮะซึ่งให้อายลูกแพ้ไม้ไทยร้องในช่วงนั้นแล้วก็มาเป็นทิวท่านตะวันก่อนนะซึ่งช่วงนั้นนะครับก็มีในห่างเพิ่นอยากเฮ็ดอัลบั้มอยากเฮ็ดเพลงเนาะก็ให้คู่สลานี่เฮ็ดเพลงไปเฮ็ดเพลงไป10เพลงนะฮะก็มีการไก่เพลงหลายๆเพลงหนึ่งในนั้นก็มีลำชีอย่าร้องไห้ครับซึ่งฮอดมืออีหลีแล้วนะครับโตนักร้องบ่มานะแต่ว่าอาจารย์สลานี่เป็นคนไก่เพลงไปก็เลยได้อาจารย์สลานี่ละเป็นศิลปินในอัลบั้มนั้นโดยใช้ชื่อว่าทิวท่านตะวันพี่น้องครับแล้วก็ยังตอนนั้นคู่สลายังเป็นศิลปินนำนะครับเป็นนักร้องนำวงจังหันอยู่นะฮะก็เลยต้องใส่เสื้อนี่นะครับทิวทานตะวันเป็นผู้ร้องคนแรกกับลำชี้ยาลองไห้แล้วก็มาเป็นเพลงของผีมนแค้นแก่นคูนนั่นเองนะครับนะฮะหลากหลายเพลงเนาะพี่น้องครับที่ว่าเมื่อนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจนะฮะจาก1 เพลง 1 เพลงนี้ก็คือลำชีน้ำชีแห่งความหลังนั่นเองโอ้ยเนี่ยหลายล่ำหลายนามผลก็แล้วล่ะ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไผ่พงศธรครับ
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นครับบีทาเก้นนี่ก็มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกครับที่มีประโยชน์ซีซอยให้ลำไส้ของเราเนี่ยนะครับแบบว่าเกิดความสมดุลนะครับปรับสมดุลของลำไส้ของเฮาไผที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่นะครับกะลองทานเบิ่งนะครับมันสิเฮ็ดให้ค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องค่อยปรับค่อยเป็นค่อยไปใครที่ทานดึกก็ต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยบางคนมีความเครียดพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างมันบวกกันฮะเฮ็ดให้เกิดกรดไหลย้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองนะฮะด้วยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นที่มีโปรไบโอติกที่มีชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นหาซื้อได้ง่ายตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชนำทั่วไปเลย
3: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5
0: อันดับ5เพลงนี้ครับจากน้องเพชรคทาวุฒิจะได้เจอกับน้องเพชรด้วยบนเวทีลูกทุ่งแควร์นั่นเองกับเพลงนี้ฮะติดชาร์ตของเราอยู่ในอันดับที่5จากแกรมมี่โกด้วยเพลงนี้อ่านเกมไม่ขาดครับ

0: แม่ๆต้องเตรียมอะไรแล้วนะน้องเพชรคทาวุฒิครับอาหารเกมไม่ขาด4ตุลาคมนี้บนเวทีลูกทุ่งสแควร์แน่นอนครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: นำทัพนำทีมกันมาโดยศิลปินเบอร์ใหญ่นะฮะ2หมอลำวงใหญ่พี่น้องครับนั่นก็คือระเบียบวาทศิลป์นำทีมโดยพ่อเอฟภักดีพลล้ำนะครับตามมาด้วยท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรและแอนนาปรีชยาครับทางนี่กับบ่หน่อยนาได้พี่น้องครับทางศิลปินภูไทยนำทัพมาโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ครับบ่ว่าสิเป็นพ่อวีแล้วก็จะมีอ้ายมากวงศิลป์น้องเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์นะฮะน้องก้องชัชวาลนะฮะหรือว่าน้องกองสมมุตินั่นแหละพี่น้องและก็ยังมีเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันมาด้วยนะครับอามน้อยรจนันนะครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิจากแกรมมี่โกกันด้วยและก็ยังมีศิลปินที่เคยเห็นหน้าค่าตาผ่านจอทีวีผ่านการประกวดมามี FC เหนียวแน่นนั่นก็คือเต้นพิชยาใบบัวพรชนกและก็อามชิงช้าสวรรค์นั่นเองนะครับเจอกันเด้อ4ตุลาคมนี้ครับ11โมงเป็นต้นไปเตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีพี่น้องครับไปเจอศิลปินที่เฮาชื่นชอบดีเจที่เฮาชื่นชมและไปรุ้นทองจากพี่ช้างเดชาธรด้วยนะครับแจกทองกันทุกๆชั่วโมงเลยนะครับพี่น้องไปสวนเสงเฮ5สนุกสนานร่วมกันนะครับไปหอดจัก 11:00 นนี่ก็จับจองพื้นที่ได้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเช็คอินถ่ายรูปกับศิลปินรับโปสการ์ดนะครับสนุกสนานกันร่วมไปถึงอย่าลืมการใส่เสื้อของลูกทุ่งรักไทย90ไปด้วยนะครับมีรุ่นใดไพมีแบบรุ่นแรกๆก็ใส่ไปเลยนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีรุ่น12ปีไปซื้อในงานได้เลยนะครับนะครับว่าจะเป็นหมวกกระเป๋าเสื้อนะครับจับจองเป็นเจ้าของได้เลยเดินทางง่ายมากๆนะครับหลากหลายเส้นทางให้เราเลือกกันว่าจะเป็น BTS MRT หรือรถเมล์สายต่างๆถ้าเกิดว่าบ่รู้โทรมาถามได้เลยหลังไมค์นะครับ022807127นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมของเรากับชาหมักคอมบูชาบีดาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OTทีทเมนต์ผมกินไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมขอบพระคุณหลายๆเด้อ
1: เล่าข่าว90
2: สาวน้อยดาวรุ่งลูกทุ่งแห่งปีต้นข้าวสุปรียาสุดตื่นเต้นที่อาจารย์ไข่มาลีหัวหน้าชวนไปเป็นนักร้องรับเชิญพิเศษโชว์คอนเสิร์ต16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาลีหัวหน้าแผ่นดินนี้มีตำนานเตรียมเพลงเด็ดไปโชว์รวมถึงเพลงแสงจันทร์ที่ร้องคู่กับอาจารย์ไข่ด้วย5ธันวาคมนี้ณไร่หุบกระพงชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
2: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: เพราะว่าถึงเรื่องราวของแรงบันดาลใจของการแต่งเพลงต่างๆครับที่ได้บอกกันไปคือน้ำชีแห่งความหลังนะครับที่มาของแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนะฮะรอยรักลำน้ำชีและก็เพลงนี้ลำชีอย่าร้องไห้

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้ะแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอ่ะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ้าวดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเรามีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10 ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
3: ช้างไทยช้อปปิ้งมีให้เลือกช็อปมากมายเลยครับวันนี้นำเสนอกันกับแชมพูนะฮะเป็นแชมพูที่ใช้ดีมากๆกับคิงเพียวนะครับคือในเซตหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับนะอย่างเช่นแชมพูเนี่ยก็1แถม1นะราคา159 บาทนะครับสรรพคุณดีๆพี่น้องครับเวลาที่เราสระผมเนี่ยนะครับจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกที่เฮาเจอมาทั้งมือนะฮะมลพิษมลภาวะต่างๆเฮ็ดให้หัวเฮาเหนียวเฮาเปียกจังซี่อาการคันต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะจากเชื้อร่องเชื้อราสิกสิซอยชะล้างออกไปนะครับหลังจากเฮาสระผมแล้วปุ๊บครีมนวดครับนะฮะครีมนวดนี่ก็ดีมากๆราคาดีด้วยนะครับซื้อ1แถม1เหมือนกัน159 บาทนะครับจะช่วยให้ผมของเราเนี่ยสลวยเงางามนุ่มหอมแล้วก็ช่วยลดผมร่วงได้ด้วยนะครับจบทุกปัญหาเส้นผมกับขิงเพียวสมุนไพรไทยไร้สารเคมีสั่งซื้อกันได้เลยที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งครับหรือโทร0923524448ได้เลยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากช้างไทยช้อปปิ้งจังสิบ่ได้ขึ้นขั้นเพราะการค่อยเป็นเพราะจากเดือนเพ็ญอำนวยพรครับพิเศษสำหรับสาวๆที่ยังลงข้านว่าท่านใดให้ได้อยู่ในตำแหน่งข้านท่องเลยกันแล้วกันครับ

งครับไปท้ายชั่วโมงกับแบงค์รณพรที่90ลูกทุ่งรักไทยเปลี่ยนซื้อไมค์แล้วเด้อพี่น้องเป็นดีเจบุญแบ่งแล้วเด้อต้องเติมบุญลงไปนะฮะถ้าเกิดว่าแบ่งซื้อมันบ่มีบุญก็เลยเป็นดีเจบุญแบ่งเด้อบ่รุ่นเอิ้นคอยบุญแบ่งเด้อพี่น้องขอจังสิงวกอ่ะท้ายชั่วโมงครับพี่น้องขอมาบอกว่าท้ายชั่วโมงนี้ขอพรศักดิ์ธนันอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขครับรับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนพี่น้องสุขีสุขขังอายุวันโนสุขขังพลังครับไปแล้วเด้อเดี๋ยวเลือกเพลงเพราะๆไว้ให้ได้ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันจากไทยออนไลน์นะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟสุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
7: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
6: โชว์สุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
7: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
6: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: เล่าข่าว90
1: เรตติ้งพุ่งแรงไม่แผ่วซิงเกิลหัวอกพ่อห้างของเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวานเพลงในโปรเจกต์90มิวสิกมาแรงคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยล่าสุดแมนมณีวานไปเสิร์ฟความม่วนให้พี่น้องแท็กซี่ที่งานแท็กซี่สโมสรทั้งร้องทั้งเต้นหน้าเวทีเป็นกันเองมากๆประทับใจสุดๆไปเลยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
3: ฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีเร
4: ็
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินยาห่านฟ้ากินอยู
1: ่ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
6: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
1: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานไปทำอะไรมาคะทำไมดูผิวหมองคล้ำจังเลยช่วงนี้
10: พี่ก็เครียดอยู่เนี่ยทำยังไงดีหน้าคุณพี่มีทั้งฝ้าจุดด่างดำเลยการมะยมช่วยพี่ด้วย
1: ได้เลยค่ะนี่เลยสบู่ซาเน่ไรซ์มิลแอนด์ไฮยาโซปช่วยลดฝ้าจุดด่างดำช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูนุ่มเด้งใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายหอมอ่อนโยนจากน้ำนมข้าว
10: ว้าวของดีๆแบบนี้พี่ไปอยู่ไหนมานะทำไมเพิ่งรู้เนี่ย
1: จัดไปเลยค่ะรีบไปซื้อเดี๋ยวนี้ชิ้นละ129บาทยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มออนไวส่งฟรี
11: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
9: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-280-7127เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดค้นหาแอดช้างไทยช้อปปิ้ง
12: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแมนมณีวันครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ดังเพราะฮิต 100% สุดสัปดาห์เล่าข่าว90
1: สายหมอสายม่วนฮือฮาในห้างทวีชัยท็อปไลน์ผุดโปรเจกต์สนั่นวงการชวนพ่อเอ๊ะพักดีระเบียบวัฒนศิลป์ปล่อยของร้องซิงเกิลผิดหวังซ้ำเท่าจากปลายปากกาเฉลิมพลมลคำดนตรีโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามปล่อย24กันยายนนี้และ4ตุลาคมนี้ไปฟังพ่อเอ๊ะร้องการสดๆบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ม่วนมันแน่นอนค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
2: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
3: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
4: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
5: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
6: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเย้
7: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาแกน
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีช็อกสารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: กับพี่น้องช้างพี่ชบาบานคะทำยังไงดีผมก้านมะยมพังมากทั้งแห้งทั้งมีรังแคแถมยังร่วงอีกเนี่ยผมบางหมดแล้วไม่เหมือนผมพี่ชบาบานเลยทั้งนุ่มสลวยหนาแล้วก็เงางามด้วยมีเคล็ดลับอะไรบอกกันหน่อยสิคะ
6: นี่เลยจ้าตัวช่วยเรื่องผมแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
5: โอ้โหแบบนี้ต้องรีบไปซื้อมาใช้บ้างแล้วล่ะค
6: ่
5: ะ
6: ไปเลยจ้ะราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1โอนไวส่งฟรีทั่วประเทศจ้า
7: และอย่าลืมบอกว่ามาจากพวกเราพี่น้องช้างนะคะ
0: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร022807127เพิ่มเพื่อนใน LINE @ค้นหา @ช้างไทยช้อปปิ้ง

วัสดีครับผมภูศรีวิไลนะครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับ

0: ุ้งรักไข่พักฟังรายการจากทางสถานีสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
1: กล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ิดการยิงปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ก่อนคนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทุ่งนายปลอดภัยต่อมาเจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่ากลุ่มคนร้ายหลบหนีเข้าไปในบ้านต้องสงสัยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรจึงเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายไปต่อที่พิพิธภัณฑ์ไทยริเริ่มก่อตั้งเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนคุณปวีณาสมคิดเรียบเรียงค่ะ
1: กิจการพิพิธภัณฑ์เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ณพระที่นั่งราชฤดีต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

0: ศักราช2417กระทั่งในปีพุทธศักราช2538คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่19กันยายนของทุกปีเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งในปีนี้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งจัดนิทรรศการพิเศษที่ล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ไทยปวีณาสมคิดเรียบเรียงค่ะ
1: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569
2: ชาวพุทธทั้งหลายจงน้อมบูชาพระรัตนตรัยนำธรรมะกล่อมเกลาเพื่อจิตใจที่ดีงามนำมาซึ่งแสงสว่างสู่ชีวิตวันนี้วันพระ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดยดีเจออตโต้

0: สำรวยลืมคำนะครับแล้วก็มีอ้อนจันด้วยอยากดังครับแล้วก็เพลงแรกที่เล่นให้ฟังไปนั่นคือทหารอากาศขาดวรรคนะฮะเสกศักดิ์ผู้กันทองครับ6:19 นที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับพิษทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับอยู่กับดีเจออโต้เหมือนเดิมนะครับเพลงเพราะๆในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันเสาร์สบายๆครับวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569นะครับแป๊บเดียวเดินทางมาถึงเดือนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยกันยานี่เดือนที่เท่าไหร่เดือนที่9นะฮะคุณฟังครับแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวก็จะสิ้นปีกันอีกแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขในการทำงานนะครับแล้วก็ในการดำรงชีวิตกันอย่างเต็มที่กันแล้วกันนะครับสู้กันต่อไปเนาะเดือนนี้นี่ฝนตกฉ่ำๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของฤดูฝนน่าจะอย่างแท้จริงแล้วใช่ไหมเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูในกทม.นี่ก็ตกทุกวันเลยนะครับตอนเย็นๆช่วงเลิกงานนะประมาณสัก16:00มันนัดฝนมาเลยอ่ะแล้วแบบบางทีก็ตกเยอะๆนี่น้ำท่วมเลยนะครับบางจุดนี้ก็ทำให้มีผลกระทบต่อเส้นทางการจราจรในกรุงเทพมหานครพอสมควรนะครับบางคนกลับถึงบ้านดึกเลยอ่ะ4-5 ทุ่มก็มีเพราะว่ารถติดหนักมากนะครับปกติถึงบ้านสัก1-2 ทุ่มอะไรแบบนี้นะฮะเลทกันไปนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคงจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมฝนชอบตกตอนเย็นเป็นประจำนะครับมันเป็นธรรมชาติไปแล้วนะอ่ะทักทายกันนะครับไม่ว่าจะฟังกันอยู่ที่ไหนผ่านทางวิทยุ FM 90.0 MHz หรือว่าทางออนไลน์ก็ได้นะครับช้างไทยออนไลน์ส่วนใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับพิมพ์คำว่าช้างไทยออนไลน์ก็จะขึ้นมาเลยนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเผื่อว่าคุณจะเดินทางท่องเที่ยวไปไหนตอนไหนในช่วงเวลาปลายปีแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเดือนหน้าน่าจะเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทยแล้วนะครับในหลายจุดที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต่างชาติมักจะมาเที่ยวกันเช่นพัทยาหัวหินเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับทางอีสานก็มีทางอุดรใช่ไหมขอนแก่นแถวๆนั้นนะฮะก็ไปเที่ยวกันอยู่พอสมควรนะครับจะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวกันแล้วล่ะในช่วงของปลายปีนี้นะครับที่จะมาถึงนั่นเองเดี๋ยวฝนก็จะค่อยๆซาหายไปกันทีเดียวนะครับอ่ะส่งเพลงเพราะกันได้นะครับคิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไร022807127นะครับทักทายกันแล้วก็ข้อความก็ส่งมาที่4689990ได้เลยนะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะครับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำครับลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างครับซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนนะครับธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการนะครับด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีครับผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีนะครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆเลยครับได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วนะครับโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจครับสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31 ธันวาคม 69นี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ GSB Contact Center 1115ครับหรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อเนื่องได้อย่างมั่นคงครับกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: ทษคนอย่างเรานะครับสดใสสุดรักสุดบูชาสุรินทราครับแล้วก็ชายในอุดมคตินะครับเสียงร้องของสุนารีราชสีมานั่นเองนะครับ
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เจอกันครับกับปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุงนะครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยจัดให้กับเวทีแบบว่าหมอลำบุกกลางกรุงเลยนะครับกับโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตบนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะครับไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์ครับนำโดยพ่อเอฟพักดีน้องเต้าหย่องก็มาด้วยนะครับแล้วก็เต้าพี่เต้าน้องท็อปนรากรนะครับบีบุษกรแล้วก็ดารุ่งดวงใหม่ด้วยประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนะครับนำโดยพ่อวีวิรพงษ์นะสำหรับหมอลำศิลปินภูไทยนะครับนอกจากนั้นมีน้องป๊อปปี้ด้วยนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามาสายหมอลำน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่จะขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราด้วยนะครับแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์นะครับก้องชัชวาลด้วยแม่เมดิวันก็มาครับอมน้อยโรจนันท์ซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับมากับเพลงใหม่กับน้องโบนะครับซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะครับยังมีเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอ้ามชิงช้าสวรรค์ด้วยวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับ11โมงเป็นต้นไปพบกันที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ครับลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรด้วยนะครับห้ามพลาดเลยนะงานนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะครับยาสเตเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถแล้วก็ยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมด้วยนะครับ
1: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับดูว่าทุกวันนี้เนี่ยการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับที่นำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับนะครับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงหาซื้อเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านค้าทั่วประเทศครับแล้วก็วันนี้นะฮะเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะครับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังโอทีรสชาติไหนก็ได้เพียงคุณดื่มนะ อย่าทิ้งฝานะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการด้วยคุ้มจริงๆครับดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิตชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิตชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
6: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
6: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
11: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
12: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสขอความนี
13: ้แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์
14: สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
13: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
11: ทับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
13: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
11: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
15: จะเจอกันนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ครับตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปสำหรับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
4: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
7: ฉันธนาชัชชา
8: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
4: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
0: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
9: ทักทายป้าเล็กตลาดพลูนะครับคุณยายสง่ายมราชน้องแมวเหมียวบางแคครับคุณนิตยาบางกรวยคุณถันสัตว์ประดิษฐ์นะครับพี่น้อยภาษีเจริญคุณย้อยจากยะลาครับคุณเนวพลจากพิจิตรด้วยนะครับพี่ใส่น้ำไม่ไหลกราบครับพี่ไก่วัดอรุณรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับคุณบิ๊กแท็กซี่ด้วย

0: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720 90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ